0: วันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุจติตองคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานิว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคร คลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยในเทศกาลไทยแลนด์พาวิเลียนแบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซนลองจิวิตี้จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติ ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิงและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60 วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
9: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไทเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถาน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกม 17-21 และ 13-21เพราะรองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจานะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ชัยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมารำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028 หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7ซมและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78ซมและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
11: นกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
16: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
17: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานคือการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
16: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
17: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มี Head of State Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับ
16: ค่ะ
17: อันนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุวรรณภูมิขั้นตอนการถ่ายพิธีการต่างๆครับ
16: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
17: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด
16: ่
17: านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล
16: ้
17: วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปได้ดีครับ
16: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ
17: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วและราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการจะต้องมีอาวุธเข้ามาจะต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
16: ค่ะไม่มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
17: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพ
16: ื
17: ่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
16: ค
17: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วเนี่ยผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
16: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติค่ะ
17: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มสดใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
16: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างคะ
17: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
16: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างคะ
17: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาคอนทิงเจนซี่แพลนนะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินการท่าอากาศยานก็คือ LT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการ สมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสูทใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
16: แล้วเราได้มีการนำพิธีท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
17: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ตั้งสายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
16: ค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
17: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนักแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
17: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
16: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
17: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
21: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
4: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกต่ำเลยครับคือขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ยร้อยอย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
22: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปตรงมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมการค้าก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
2: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันกุริมปราศภาภารายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
23: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
6: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
23: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
9: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนัก การวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
8: สำหรับการประเมิน ITA ปี2019ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ

0: ศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
1: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
2: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

าระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

สำหรับสาระน่ารู้ขอนำเสนอเรื่องการซึมเศร้าคืออะไรและมีความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างไรตอนที่1คุณผู้ฟังครับภาวะซึมเศร้าจัดเป็นปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจที่สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปพบว่าอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าของการเกิดขึ้นถึง 3% แม้ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ได้รับความสำคัญจากบุคคลทางด้านบุคลากรของสาธารณสุขทั่วโลกนะครับแต่ทางด้านขององค์การอนามัยโลกนั้นครับได้คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช20เป็นต้นมาครับภาวะซึมเศร้าปัญหาสุขภาพของประชากรโลกอันดับ2รองมาจากเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนั่นเองครับภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้านะครับจะสัมพันธ์กับปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อการสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือการคาดการล่วงหน้าและความเสียใจความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้หวังหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโชคชะตาที่จะสามารถนะครับบอกถึงสาเหตุภาวะความซึมเศร้าที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่การเจ็บป่วยด้วยโรคทางด้านร่างกายอย่างแบบเฉียบพลันเช่นเส้นเลือดในสมองแตกหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจเป็นต้นนอกจากนี้ครับพันธุกรรมทางด้านประวัติศาสตร์นะครับที่มีการลงเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เป็นประวัตินะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันพบการซึมเศร้าในครอบครัวทำให้โอกาสเกิดขึ้นของภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนปกติครับและแน่นอนที่สุดครับปัญหาความเครียดที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการสูญเสียบุคคลที่รักปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านการหย่าร้างหรือปัญหาการย้ายที่อยู่ครับก็มีผลกับภาวะเรื่องของการซึมเศร้านอกจากนี้นะครับทางด้านของผู้สูงอายุที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่ชอบพึ่งพาผู้อื่นครับหรือขาดในเรื่องความภาคภูมิใจในตนเองผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำเนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวหลายๆโรคครับทำให้ได้รับยาที่รับประทานหลายขนาดดังนั้นจึงเกิดเรื่องของฤทธิ์จากผลข้างเคียงของยานอกจากนั้นการออกฤทธิ์ต่อต้านของยาอาจจะส่งผลให้ทำเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าก็จะมีอาการแสดงดังนั้นครับผู้สูงอายุแสดงอาการเบื่อหน่ายวิตกกังวลหรือว่าเหงาอยู่ตลอดเวลาอาการทั้งหมดครับความสนใจในสิ่งต่างๆหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดมีความสุขเช่นไม่อยากพูดกับใครไม่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเองครับรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรผู้สูงอายุบางท่านครับมีปัญหาการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนหลับมากเกินไปกว่าปกติบางครั้งรู้สึกว่าการนอนหลับไม่สนิทนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกนะครับว่าหมดหวังหรือมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไร้คุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเรื่องของภาระสำหรับคนรอบข้างและเมื่อขอความช่วยเหลือใครครับรู้สึกว่าไม่มีใครที่คอยให้ความช่วยเหลือตนเองบางคนรู้สึกหงุดหงิดครับบางคนแสดงออกถึงอาการทางกายเช่นอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวครับบางคนอาจจะมีภาวะรุนแรงถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ผู้สูงอายุบางรายครับมักจะพบแพทย์ด้วยเรื่องของอาการเจ็บป่วยทางกายมากที่สุดแต่บางครั้งแพทย์ก็อาจจะไม่พบสาเหตุนะครับและไม่สามารถตอบสนองต่อการรักษาเช่นมีอาการอ่อนเพลียใจไม่ดีตัวร้อนตามตัวหรืออาการกำเริบของโรคเก่าเช่นปวดข้อปวดหลังเข่าอักเสบอาการเหล่านี้ครับบางครั้งผู้สูงอายุมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีผู้สูงอายุอาการเหล่านี้คุณผู้ฟังควรคำนึงถึงเรื่องของการซึมเศร้าที่อาจจะแฝงอยู่กับการเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุในบ้านเรากำลังเผชิญอยู่นั่นเองนะครับ

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนพุทธเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านหน่อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยพบกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกองทัพไทยรวมถึงเกร็ดความรู้นำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับกองทัพไทยเคียงข้างประชาชนกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในกิจกรรมบิ๊กคีนิ่งพร้อมเชิญชวนประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม15เขตรวม42จุดทั่วกรุงเทพมหานครครับเพื่อเร่งคืนความสะอาดความปลอดภัยและส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกองทัพไทยได้ระดมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถของหน่วยทหารเข้าสนับสนุนรัฐบาลกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงวิกฤตจนถึงวันนี้ที่หลายพื้นที่กำลังก้าวเข้าสู่การฟื้นฟูครับจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงและพี่น้องประชาชนบางชุมชนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติกำลังพลพร้อมรถบรรทุกสูงและเรือเข้าพื้นที่รับส่งประชาชนดูแลผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปยังชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากขณะเดียวกันชุดแพทย์ทหารเข้าดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนครัวสนามสนับสนุนอาหารปรุงสุกและกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยเข้าสนับสนุนเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบและคลี่คลายสถานการณ์ให้รวดเร็วที่สุดครับเบื้องหลังการปฏิบัติในพื้นที่ยังมีการทำงานของฝ่ายเสนาธิการและหน่วยสนับสนุนในการเชื่อมโยงข้อมูลประสานกำลังและทรัพยากรร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดครับเมื่อระดับน้ำลดภารกิจจึงไม่ได้จบลงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากการช่วยเหลือสู่การฟื้นฟูโดยกำลังพลยังคงอยู่ในพื้นที่ร่วมเก็บขยะขนย้ายสิ่งของและเศษวัสดุที่เสียหายทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนดูแลสุขอนามัยตลอดจนสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่เร่งระบายน้ำที่ตกค้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับเข้าบ้านกลับเข้าไปทำงานและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วครับสำหรับกิจกรรมบิ๊กคีนิ่งครอบคลุมในพื้นที่15เขตรวม42จุดได้แก่เขตบางนา1จุดเขตมีนบุรี2จุดเขตพระโขนง2จุดเขตสะพานสูง2จุดเขตสายไหม2จุดเขตวัฒนา2จุดเขตลาดกระบัง1จุดเขตบางเขน6จุดเขตดอนเมือง4จุดเขตบึงกลุ่ม2จุดเขตหลัก4 5จุดเขตบางกะปิ6จุดเขตบางบอน1จุดเขตประเวศ2จุดและเขตสวนหลวง4จุดครับได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขยะสิ่งของตกค้างและสิ่งตกค้างจากสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนโดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างและเพิ่มความปลอดภัยภายหลังน้ำลดครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์022032935ครับจากวันที่น้ำมาจนถึงวันที่น้ำลดจากการพาคนออกจากพื้นที่เสี่ยงสู่การพาคนกลับบ้านจากมือที่ส่งอาหารและน้ำดื่มสู่มือที่ช่วยกันเก็บกวาดและฟื้นฟูชุมชนทุกช่วงของวิกฤตภารกิจที่แตกต่างแต่เป้าหมายยังคงเป็นเรื่องเดียวกันคือความปลอดภัยและการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติของประชาชนเพราะหน้าที่ของทหารไม่ได้มีเพียงการเตรียมความพร้อมเพื่ออธิปไตยและความมั่นคงของประเทศแต่กำลังพลยุทโธปกรณ์ความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ปกป้องชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนประเทศในวันที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพราะไม่ว่าวิกฤตจะเริ่มต้นจากตรงไหน หรือเส้นทางการฟื้นฟูจะยาวไกลเพียงใดกองทัพไทยยังคงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับข้อมูลต่อมาครับก็เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับกินยาดักไข้ช่วยได้จริงหรือแค่ความเชื่อครับไปฟังข้อมูลนี้กันครับในสังคมไทยนะครับมีความเชื่อที่แพร่หลายกันว่าหากเพิ่งถูกฝนหรือรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อดักไข้ไว้ก่อนจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไข้ได้แต่ความเป็นจริงยาพาราเซตามอลรวมถึงยาลดไข้อื่นๆจะดักไข้หรือไม่บทความนี้จะช่วยอธิบายให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับเรามาฟังกันครับว่าไข้คืออะไรไข้นะครับคือการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติประมาณ 37+0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยสามารถแบ่งระดับความรุนแรงของไข้ได้ดังนี้ครับไข้ต่ำ 37.3 ถึง 38 องศาเซลเซียสไข้ปานกลาง 38.1 ถึง 39 องศาเซลเซียสไข้สูง 39.1 ถึง 41 องศาเซลเซียสและไข้สูงมากคือสูงกว่า 41 องศาเซลเซียสครับการวัดไข้สามารถทำได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเช่นใต้รักแร้โดยใต้รักแร้นะครับอุณหภูมิจะต่ำกว่าการวัดที่ปากเล็กน้อยครับหรือในหูอุณหภูมิจะใกล้เคียงกับการวัดที่ปากนั่นเองครับสาเหตุของอาการไข้ที่พบบ่อยที่สุดนะครับคือการติดเชื้อหรือการอักเสบการรักษาจึงเน้นที่การรักษาสาเหตุของไข้และให้ยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลพาราเซตามอลหรืออีกชื่อนึงนะครับนั่นก็คืออะเซตามิโนเฟนเป็นยาสามัญประจำบ้านที่สามารถหาซื้อได้ง่ายมีข้อบ่งใช้ในการลดไข้บรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดหลังโดยตัวยานะครับออกฤทธิ์ในการรักษาสูงสุดที่ 30-60 นาทีหลังรับประทานและจะถูกทำให้หมดฤทธิ์ที่ตับนั่นเองครับขนาดยาที่แนะนำในการใช้ลดไข้หรือรักษาอาการปวดนั่นก็คือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมรับประทานทุก 4-6 ชั่วโมงดังนั้นครับขนาดยาที่ได้รับขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ป่วยแต่ละรายครับเรามาดูความปลอดภัยในการใช้ยาพาราเซตามอลกันครับยาพาราเซตามอลนะครับเป็นยาที่มีความปลอดภัยในการใช้สูงเมื่อรับประทานในขนาดยาปกติคือ500มิลลิกรัมไม่เกินวันละ8เม็ดหรือรับประทานยาพาราเซตามอลติดต่อกันไม่เกิน5วันถึงแม้ยาพาราเซตามอลมีความปลอดภัยสูงในการใช้แต่เมื่อรับประทานยาพาราเซตามอลนะครับยาจะถูกให้หมดฤทธิ์ที่ตับซึ่งทำให้การทำงานของตับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นครับไม่ควรรับประทานยาพาราเกินขนาดรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคตับควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาและหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับโดยยาลดไข้อื่นๆนะครับนอกจากพาราเซตามอลยังมีกลุ่มยาอื่นนะครับที่เป็นทางเลือกในการรักษาไข้เช่นยาแก้อักเสบไอบูโพรเฟนและยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรครับเรามาดูวิธีการป้องกันไม่ให้มีไข้กันครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือมีไข้อาจทำให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและสุขภาพจิตดังนั้นครับการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยจะช่วยในการประหยัดทั้งเงินและเวลาโดยมีหลักที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่ายๆดังนี้ครับข้อ1ครับมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบ5หมู่ข้อ2ครับหมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังเข้าห้องน้ำครับข้อ3ครับหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรือพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยกรณีอยู่ในพื้นที่แออัดนะครับแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยข้อ4ครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีด้วยครับหากผู้ป่วยรู้สึกเหมือนมีไข้ให้ดูแลสุขภาพในเบื้องต้นเช่นดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอหากรู้สึกไม่สบายจริงๆหรือมีความกังวลใจแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือปรึกษาเภสัชกรเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับยาพาราเซตามอลรวมถึงยาลดไข้อื่นๆที่กล่าวมานะครับไม่สามารถใช้เพื่อดักไข้ได้แต่ใช้เพื่อบรรเทาไข้ที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นครับทั้งนี้ครับหากมีข้อสงสัยในการใช้ยาแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวในวันนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
7: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็ม

ไปกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักคักแท้ๆ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ศรัทธาไม่ว่าอะไร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมดอีกแล้วนะคะกับรายการเรื่องเล่าจากเกา21จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเกา21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังกับมื้อวันจันทร์นะวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569กับบทเพลงนะฮะของน้องไมค์เมืองชุมแพที่จบไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นผัวเขาผู้บ่าวค่อยนะฮะแล้วก็ต่อด้วยมื้อนึงนี้ก็เป็นของบิวจิตจิตชริยานะเกือบแตะแพ้ส้นยองนะคะเกือบแตะแพ้ส้นยองแต่ทุกมือนี้อย่าดุดทุกนะเกือบแตะบ่ใส่ราคาทึกๆนะนะคะเนาะสร้างดาวนี่โหนะคะแบบ100กว่า200กว่าพุ่นเด้น่ะนี่ก็คือเป็นบทเพลงนะคะเว้าพื้นเพลงเพิ่นเอามาแต่งนะเพิ่นอย่างก็เอากลับมาแต่งเป็นเพลงม่วนๆให้เฮาได้ฟังได้ม่วนกันได้นั่นเองเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ในเบิ่งหลายสายเลยที่โทรเข้ามานะโทรเข้ามาบอกโอ้ยแดดฮอนจังดีเจไว้ฟ้าแจงจังปังอยู่วงไหนก็ได้นะฮะถึงตลาดผักถึงพี่สาวถึงบ้านตะเบาะถึงพ่อน้องโบโอ้นะป้าแหวนแดเนาะมื้อนี้ป้าแหวนมาทักทายกันแต่สาวเลยนะคะสำหรับมื้อนี้ห่างหายปานานนะโทรเข้ามาเทียนึงก็เสียงผู้สาวน้อยมาเชียนะสำหรับป้าแหวนเนาะได้ทักทายกันละเดี๋ยวมาเช็คสภาพอากาศกันก่อนนะคะว่าฝนที่น้อยลงนะฮะเสาร์อาทิตย์มื้อนึงนี้ไปอุทัยมาโอ้โหไปเจอฝนถล่มมาค่ะนะคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนกระหน่ำอุทัยธานีนะไปอยู่ไปธุระมานะไปธุระมาไอจังไอจังขออภัยไว้นำนะพยายามจังนะพยายามจังเมื่อนึงนี้ก็ได้ปรึกษากันกับหลายคนเลยนะคะในเรื่องของอาการแก้อาการไอนะเฮ็ดทุกวิธีทางลองเบิดทุกแนวแล้วลองเบิดทุกแนวแล้วอันไหนที่บอกมานะอันไหนดีๆก็ลองเบิดแล้วนะฮะบรรเทาแดดน้อยนึงนะแต่ก็ยังดีนะคะยังดีที่บ่หนักหลายนะคะเมื่อกี้โอ้ยไอเอาจนตัวงงตัวงอเบิดคุณอะนะคะเนาะมาเช็คสภาพอากาศกันนะคะสำหรับมื้อนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำมื้อวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคส่วนประเทศไทยตอนบนนี่มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะที่ซีอาร์ตเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทะเลจีนใต้กระสิส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกได้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมได้พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะมีบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระสิสูงหลายกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงหลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำมาเบิ่งแต่ละภูมิภาคกันนะคะฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนภาคเหนือนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็พิจิตรนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็เป็นบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีภาคกลางก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและก็นครราชสีมานครศรีธรรมราชนะนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนี่ก็ฝนลดลงละเหลืออยู่ 30% ของพื้นที่นะคะนี่ก็คือสภาพอากาศโดยรวมนะคะทั่วไทยเลยที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณผู้ฟังฟังแล้วอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันคือผิดปกตินะเมื่อนี้วันจันทร์นะดีเจอาจจะแบบยังบ่ตื่นเที่ยงมื้อนึงนี้สายแลกสาวตะลักผักเสียงอดิสรโทรเข้ามาสายแลกแกว่าเบาหยังฮะกันอยู่โมเมนต์แฟนรายการที่โทรเข้ามาฮะนะเนี่ยดีเจนี่แหละยังบ่ตื่นเที่ยงเลยเด้อฟังหูอื้อๆอยู่ว่าเอ๊ะเว้าหยังนะคะเกือบแตะแพ้ส้นยองอ่ะเปิดให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะคะมอมให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีของพี่สาวตะเบาะนะคะงานแต่งประหารใจนะคะบทเพลงนี้มอมให้กับไอ้นุ่มผักบุ้งบอดาแรงพอปิยพงษ์ใหญ่กับปิงประแมนปะอ้อยสาวเสดียงปลาแลมโบแล้วก็ชมรมกล้วยๆทุกท่านเลยนะคาดบอดายกับดีเจนี่นะว่างั้นนะคะสำหรับพ่อน้องโบสาวแหล่ว่าสัตว์นะสาวแหล่มอบให้กับยายาบันห้วยไล่บอกว่าสิเป็นยารัดยาหัดปูด้วนนะคะแล้วก็ฝากไปถามไอ้เสียงจอยโอ้หลบอยู่แต่ในหูแล้วเนาะบริอ้อมมาเงียงกามแล้วปะนะแดดฮอนลาย นะคะนะแล้วก็ดีเจคนสวยว่าไงสำหรับแม่โจโบมือนี้โอ้โทรเข้ามาไวแน่ติดไวนะคะวันนี้บอกว่าโทรติดดีจังมือนี้นะคะคนอื่นเขายังบ่ตื่นใช่ไหมนะคะก็เลยจังหวะว่าโทรเก่งกมูมือนี้นะคะสำหรับแม่โจโวแนะนำเป็นบทเพลงผัวสามสไตล์นะคะของเย็นจิตพรเทวีเข้ามานะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังในช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะคะต่อด้วยป้าแหวนนะคะป้าแหวนนี่เสียดายอ้ายโบมานะคะของสิริพรโบแมนสิริพรอัมไพพงมาอันโบเมนของเขาเป็นเพลงจักสอบปอลาวคุณล่ะนะคะแต่ชื่อเดียวกันชื่อซีดีพอร์ตนั่นเองนะคะเดี๋ยวมดซีค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะเนาะมือวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมือวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณอนงคำแพเหลืองนะคะกระไดโอนเงินนะคะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมทำบุญกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเก้าสองหนึ่งในกองกฐินนะคะกองกฐินของสถานีวิทยุกระจายเสียง921 1,000 บาทนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนพร้อมนะคะกับคุณอนงคำแพเหลืองนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองลังไหลเข้ามาร่ำรวยแล้วกันนะคะไปฟังเพลงมนต์ๆกันอีกจักสุดนึงก่อนแล้วกันนะคะ
1: แต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
2: หรือเป็น
3: อยู่กันบุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทือหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

จบไปเป็นที่เรียบร้อยตามหาสาวแหละนะของบุญเพ็งลูกน้ำเสนะจากที่พอน้องโบแนะนำกันเข้ามานะก่อนหน้านั้นกับวันงานประหารใจของศักดิ์ภูเวียงแล้วก็หลักล่มที่ลมศักดิ์นะคะของสอนนครินทร์ชนะชัยนะเป็น3บทเพลงรวดสำหรับช่วงนี้นั่นเองนะคะมื้อนี้นะคะช่วงสาวๆที่ผ่านมาเขามีงานแถลงข่าวส้มโอหวานนะคะที่อบต.ลานบาตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะยังทันอยู่เดี๋ยวบึ้งเวล่ำเวลาแล้วยังทันอยู่พอดีเขามีงานแถลงข่าวพองานแถลงข่าวเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยงานสภากาแฟที่เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอลมสักนะคะที่จัดที่อบต.ลานบาในงานแถลงข่าวนี่ก็จะมีทั้งส้มโอนะคะสายพันธุ์ต่างๆนะคะที่แต่แถวบ้านเขาก็จะเป็นข้าวแตงกวาติฮะอร่อยหวานๆอมเปรี้ยวอมหวานแซ่บนะคะมาจากใดมาจากลันบาของสิฟันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยนะคะขึ้นซื้อเลยกวาไดนะคะสำหรับส้มโอบานเฮานะคะก็เลยจัดการงานแถลงข่าวซึ่งเดี๋ยวก็สิมีงานนะคะมีงานเกิดขึ้นอีกเทียนึงว่าสิมีงานวันที่ทอไดนะคะเนาะซึ่งงานที่เกิดขึ้นนะงานเกิดขึ้นมื้อนี้ก็เป็นการแถลงข่าวก่อนนะคะแถลงข่าวก่อนในงานก็ไปร่วมได้มื้อนี้มีให้ชิมน้ำหนามีให้ชิมแล้วก็มีจำหน่ายพร้อมนะนะเอามาชิมลางให้ดูนะชิมลางนะคะผู้ใดอยากไปเบิ่งก็ไปเบิ่งก่อนนะหน่วยบอกย้ายนะน่ากินจังล่ะมดเคยไปเอามาแกะแปะไปซื้อมานะคะไปซื้อมาของมีน้องที่รู้จักกันอยู่ของสีฟันถ้าไปตอนช่วงนี้นะคะตามข้างทางของลานบาร์กับของสีฟันเนาะไปทางคุณน่ะจะไปทางทะลุไปทางโน้นน่ะมีตั้งขายอยู่หน้าบ้านกันเต็มเลยเจ้าของส่วนขายเองค่ะราคาย่อมเยาราคายุติธรรมของสดของอร่อยแล้วก็ราคาบ่แพงนะคะราคาเป็นธรรมเพราะว่าเจ้าของสวนเพิ่นขายเองนะเพิ่นขายเองนะอันนี้ก็น่าไปอุดหนุนนะน่าไปอุดหนุนนะคะสำหรับงานนี้เนาะค่ะเนาะนี่ก็คือในส่วนของงานส้มโอหวานนั่นเองนะคะส้มโอหวานเดี๋ยวมาเป็นช่วงใดเดี๋ยวมดมาเล่าสู่ฟังอีกเทียนึงละกันนะคะสำหรับงานส้มโอหวานเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของงานอุ้มพระดำน้ำอยู่นะคะเป็นงานอุ้มพระดำน้ำอยู่เพราะว่างานซีเบิดวันที่17นะคะ17ตุลาคมมื้อนี้ก็วันที่12นะคะงานเริ่มแต่วันที่8 9 8มาแล้วอันนี้8 9 10 11 12ได้5มื้อแล้วนะคะต่อไปจนถึงวันที่17ซึ่งในงานก็ที่มีแบบว่าคาราวานนะคะคาราวานสินค้ามีอาหารสะอาดรสชาติอร่อยมีฟรีคอนเสิร์ตนะคะอันนี้ก็จัดอยู่แถวบริเวณห้องโบราณคดีเพชรบุรีเพชรชบูรณ์อินทราชัยในงานนู้นแหละนะคะแล้วก็ตรงวัดไตรภูมิเขาก็ได้ประดิษฐานนะคะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของเฮานะคะออกมาให้เฮาได้กราบสักการะบูชาแล้วก็ติดทององค์พระได้พร้อมนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาก็มีการบวงสรวงแล้วเรียบร้อยอัญเชิญเรียบร้อยนะคะสำหรับมื้อนี้วันที่12เนาะวันที่12ตุลาคมมีการแข่งขันเรือพายเรือทวนน้ำที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกประเภทเรือสั้นแล้วก็เรือยาวนะคะณท่าน้ำวัดไตรภูมิไปร่วมเชียร์กันได้นะคะตอนนี้ก็น่ากำลังแข่งกันอยู่นะแข่งกันอยู่ไปร่วมสนุกสนานกันได้นะคะที่สำคัญเลยนะคะการแข่งเรือนี่คาดบ่ได้เลยการคือคนพากเรือโอ้โหลุ้นนำเพิ่นนะเพิ่นที่หายใจทางใดเนาะสำหรับคนเวลาพากเรือโอ้โหมันตรงนี้นะมันสนุกตรงคนพากเรือนี่แหละนะไปฟังกันแล้วก็ไปเบิ่งไปร่วมเชียร์กันเนาะการแข่งขันพายเรือทวนน้ำหนึ่งเดียวในโลกประเภทเรือสั้นแล้วก็เรือยาวนะท่าน้ำวัดไตรภูมินั่นเองนะคะนี่ก็คือรายละเอียดนะที่
งานอุ้มพระดำน้ำที่เหลืออยู่นะเหลืออยู่นะก็มุนะฮอตวันที่17ขายของนะคะเนาะแล้วก็คอยมาต่องานแข่งเหลือของลมเก่าต่อนะคะลมเก่านี่ก็ฮอตวันที่20นะคะ20ถึงวันที่27นะคะหลายมื้ออยู่นะคะหลายมื้ออยู่ต่อเลยนะคะไปกินข้าวนอกบ้านนะย้ายจากพุ้นแล้วก็มาย้ายจากอำเภอเมืองมาอำเภอลมเก่าเสร็จแล้วต่อลมเก่าก็มาลมสักต่อเดี๋ยวมีงานอย่างว่าที่งานอันอย่างเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักลมเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆนะอยู่ส่วนสาธารณะหนองแคมีแต่งานนะมีแต่งานให้เรามาเที่ยวกันนะคะยิ่งนักท่องเที่ยวที่มาจากทางอื่นมาจากต่างจังหวัดมาจากที่ไกลๆเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยเราสามารถบอกได้ว่าช่วงนี้นะมีงานอยู่ตรงนี้นะมีงานอยู่ตรงนี้นะก็สามารถบอกเขาได้ให้เขามาในช่วงนั้นก่อนที่เขาอีกขึ้นไปทับเบอร์ก่อนที่เขาไปขึ้นไปเขาค้ออย่างเงี้ยเขาก็ได้มาเที่ยวตรงนี้พร้อมนั่นเองนะคะเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานำนะคะเนาะสำหรับรายละเอียดต่างๆงานต่างๆก็ได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นเองนะคะมีแนะนำบทเพลงเข้ามาเพิ่มเติมเป็นของป่าแลมโบป่าแลมโบบอกว่าตอนนี้เอาดีเจตากแดดอยู่ย้อนหยั่งห้วยละหงหนาวแล้วนะคะตอนนี้ห้วยละหงหนาวแล้วแม่ไม้พากันไปเที่ยวได้เด้อว่าสัตว์นะพอว่าห้วยละหงหนาวแล้วได้ออกมาตากฝิ่งแดดกันละฝิ่งแดดฝิ่งไฟกันละนะน้ำก็อาบบ่ได้เทียจากบายๆคุณล่ะจะสิอาบน้ำใดอาบมือละเทียพอว่างั้นเพราะว่ามันหนาวแล้วนะแนะนำเป็นบทเพลงเสน่ห์ไม้สาวเข้ามานะเสน่ห์ไม้สาวเข้ามามอบให้กับทุกเสียงทุกสายแม่ไม้ทุกผู้ทุกคนละกันนะคะแล้วก็สายสุดท้ายสำหรับมื้อนี้จะเป็นสายสุดท้ายเพราะว่ามือหนึ่งนี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่แต่พออื่นคาเว้าอยู่เนาะเว้าอยู่เลยรับบอดายนะคะก็ต้องขออภัยสายที่เข้ามามือหนึ่งนี้นะคะนะแค่เศษผ้าวาสันนะคะมาจากเท่าขี้ดื้อมอบไปให้แม่ประธานพุ่นละนะคะแค่เศษผ้านะคะแม่ประธานฟังอยู่บอนะคะฟังอยู่ก็รับสายแดด นะคะของเท่าขี้ดื้อเนาะมอบไปให้กับแม่ประธานแห่งตะเบาะพุ่นละนะคะนี่ก็คือเป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาสำหรับมื้อนี้เพราะเหลียวเบิ่งเวล่ำเวลาละมันเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะก็คงที่ได้อำลากันแล้วแล้วพบพ้อกันใหม่มื้ออื่นบ่ได้พ้อกันนะมื้ออื่นบ่ได้พ้อกันพอดีว่ามีกิจกรรมนะคะวันนวมินเนาะวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9นะก็จะไปร่วมกิจกรรมที่อำเภอลมเก่านะคะมื้ออื่นมีกิจกรรมในการทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็พิธีวางพวงมาลานั่นเองนะคะพรุ่งนี้ก็เลยบ่ได้มาพบพ่อกับพ่อแม่พี่น้องกันนะคะสำหรับมื้อนี้คือสิได้เอ่ยคำอำลาแล้วล่ะขอให้ความสุขจงมีแด่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถา
1: เน็ตค้างนะคะก็ต้องขออภัยไว้นำนะคะสำหรับบทเพลงที่มือนึงนี้บทันจบซ้ำนะคะบทันได้ไปต่อค้างตึงเลยตอนนี้นะคะหมุนติ้วติ้วติ้วงั้นเดี๋ยวมาฟังสปอตกระถินนะคะเชิญชวนกระถินของไอเสียงจอยก่อนละกันค่ะ
0: วัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ู้สนสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2500

0: 69ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

สวัสดีครับพี่น้องเศร้าเมื่อนี้ก็ยังคงมีเรื่องเล่าข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ครับที่สีน้ำมาบอกมากล่าวมาเล่าสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันครับผ่านทางรายการคุยกันย่ำเศร้ากับบ่าวฟังโขงครับอยู่กับผู้ขาเกาเดอร์ครับพี่น้องผู้ที่ความรอคือสีหาบ่มีแต่ว่าความดีนี่สีคงทนนุ่มน้ำมนต์คนฟังโขงเบาฟังโขงครับพี่น้องเป็นผู้ดำเนินรายการเอาเป็นผู้ทรงมอบความสุขทรงมอบก่อนล่ำมนมวลครับไปฮอดเฮือนฮอดซ่านพี่น้องให้ได้รับฟังกันในช่วงของย่ำ10โมงไปจนฮอด11โมง1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะอยู่น้ำกันครับคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็คลื่น FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นเด้อและก็มีทางระบบวิทยุออนไลน์พร้อมพี่น้องผู้ใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับ 3G 4G 5G ก็ได้ Wi-Fi ก็ดีเนาะพิมพ์เข้าไปใน Google ครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง921และก็คลิกฟังวิทยุออนไลน์ครับอ้าวดังจวดๆสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันฝากไว้ก็แล้วกันเนาะสำหรับช่องทางการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับสำหรับพ่อกันเมื่อนี้ครับก็เป็นมือวันจันทร์ที่12เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น1ค่ำเดือน11เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันในเรื่องเล่าข่าวสารเดี๋ยวช่วงนี้ร่วมโสกันร่วมคุยกันย่ำเศร้าๆเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ056 708 717ครับ

10โมงครับพี่น้องกับอีก18นาทีเนาะ2ก่อนล่ำมวลๆเด้อครับมื้อนี้เอามาฝากเอามาต้อนกันครับกับมื้อวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569หลายๆผู้หลายๆคนคือมาค้านแท้เนาะเพิ่นว่าวันจันทร์มื้อแรกของการเฮ็ดงานเนาะหรือว่าผู้ลางคนเสาร์อาทิตย์ก็บ่ได้หยุดก็มีครับเฮ็ดงานทุกมื้อก็มีอ้าวส่งกำลังโอกำลังใจครับไปสู่พี่น้องครับคุณผู้ฟังทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันที่ติดตามรับฟังอยู่เด้อจบไปวังนึงครับแอบมักน้องนวลเมื่อนี่ผู้แกงปลาดุกสาวตะเบาะทั้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พุ่นละกินแต่ปลาแนวก้างบ่หลายเนาะโอ้ยเฒ่าแล้วเพิ่นว่าคันกินปลาก้างหลายมันสิได้กินมื้อใดเพิ่นว่า สิบ่ได้นั่งอันใบก้างปลาออกอยู่เบิดมือพุ่นติเพิ่นว่าอ้าวกินปลาดุกคละเนาะอมหูดโลดครับอ้าวเป็นตาแซ่บครับฝากไปทั้งเก่าทั้งเดิมเนี่ยเด้อครับบ่ว่าสิเป็นทั้งปอนาแรงเบาผักบุ้งบ้านปากแดงแน่พ่อปิยพงษ์ทั้งหอยอีจีนครับพี่น้องชมรมกล้วยทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันป้าอ้อยป้าแหวนแสนสวยทั้งกุ๊กกล้วยนวลน้ำแน่ครับฝากไปหาสาวเสดียงทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และกับไอ้หนุ่ม1669บาทแรมโบ้พร้อมเด้อจากสาวตะเบาะนะและก็ก่อนหน้านั้นครับผู้สาวทางตลาดผักโอ้ยย้อนว่าผู้เบาเพิ่นหลายคู่มือนี่ก็ได้เปิดให้ฟังเลยเด้อเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะของแม่ใหญ่เวียงนลุมนเปิดเพลงมือใดผู้เบาก็ลอยมาหาทุกมือเบาเอ้ยบ่ได้ฟังซ้ำเพิ่นว่า โอ้อย่างนี้แหละเนาะคนสวยนะผู้เบาก็หลายในเพิ่นว่าตอนนี้ได้จับบัตรคิวแล้วล่ะเพราะว่าปานไปธนาคารเพิ่นว่าไปหาหมอก็ยังได้จับบัตรคิวเนาะมาจีบสาวตลาดผักก็ต้องมีบัตรคิวนะคนสวยเด้อ้าวฝากไปทั้งเก่าทั้งเดิมหาละหาผู้เบาเนี่ยได้ผู้เมาใหม่ล่ะเพิ่นว่าฝากไปหาพิเศษผู้ใดก็อันผู้เบาอันเซยามแรงฮั่นติยามมื้อเว้นบ่เป็นหยังเพิ่นว่าแต่ไปเซยามแรงอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องทางตลาดผักสี่แยกพ่อขุนผาเมืองพุ่นละและกับป้าแหวนแสนสวยครับทางกกก้อยนวลมื้อนี้โทรมาตะเซ้าโพดปลาแวนกันเลยก็เลยได้คุยกันบ่โดนเท่าใดเนาะฝ้าเขารายการเดี๋ยววังหนึ่งนี่ปกตินี่ก็มานั่งปอบอกปอบใจกันอยู่เด้กับปลาแวนนะกะอีใส่เวลาจักน้อยหนึ่งครับคู่มือนี่บ่ว่าสิเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งพัดลมหรือว่าสิกวาดสายตาออกไปนอกบ้านว่าสั้นแน่มเห็นแต่ตัวเลขแม่เบาเพิ่นว่าโอ้ยแนมไปเห็นลักหัวก็เห็นเลขว่าสันแดงจึงคึงเลี้ยวขึ้นไปเห็นก้อนเมฆก็เห็นตัวเลขว่าสันเห็นดวงอาทิตย์แห้งดำอึมครึมตีเป็นเลขเบิดทุกมือนี่ก็ได้ขอขอบคุณกันแล้วกันเด้อป้าแหวนแสนสวยเอาตัวนี้ละเบ้าอาจสิได้3ตัวตรงเพิ่นว่าเอายังมีโอกาสหาอาจารย์ดีๆอยู่เนาะป้าแหวนเนาะงวดนี่แหละป้าแวนสิเอาแช่แล้วเพิ่นว่าเอ้าสู้ๆครับสู้ต่อไปคนจนก็เล่นหวยคนรวยก็เล่นหุ้นครับมันก็เป็นธรรมดาฮะล่ะอันใดสิได้เงินเป็นกอบเป็นกำกับบะมีอยู่ตัวเดียวนี่ล่ะเปิดประตูดวงไว้ว่าสั้นใบละ6ล้านเนาะป้าแวนมื้อนี้ป้าแวนอยากฟังแด่หญิงชายคู่นั้นฝากหาสาวตะบอทั้งเพื่อเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะเด้อป้าอ้อยยายกีเน่ครับแล้วก็ฝากไปหายายปุ๋ยฮะล่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวทางกกก้วยนวลตะปีครับสุดหล่อยายพี่น้ำแนมผู้เฒ่ามักมวนครับคนขี้ร้ายคนขี้เหร่ทางกกก้วยนวลวันสะวันไส้ไปก็แล้วกันเด้อและก็ยายอ่อนทางห้วยคอยยายอ่อนก็มาแต่เช้ามื้อนี้ยายอ่อนอยากฟังสะใภ้เซโนพี่น้องจากทางสปป.ลาวนั่นล่ะเป็นผู้ร้องผู้ลำไว้เอาฝากไปหาสาวหลังช่างโนครับทางหนองสว่างนั่นล่ะตะพึ่งยายพึ่งสาวแต๋วนะทางศิลาป้าอ้อยป้าแหวนยายกีแน่ครับทางกกก้อยนวลสาวโคกขมิ้นพร้อมเด้อครับแล้วก็ฝากไปหายายวันยายงามทางห้วยข่อยแน่ก็แล้วกันครับจากยายอ่อนนะทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันครับและก็บ่าวผักบุ้งทางบ้านปากแดงมื้อนี้โอ้อากาศเย็นจ้อยๆอีกแล้วบ่าวเอ้ยย่ำหนาวมามือใดย่ำหนาวมาปีใดคืดฮอดแต่ผู้สาวเพิ่นว่าอยากได้ผู้สาวมากอดคือสิอุ่นแท้เนาะพิงไฟมันก็อุ่นแค่กายว่าซั่น
อยากสิอุ่นอกอุ่นใจนะเฮ็ดจังได๋ดีเพิ่นว่าอ้าวเฮือนหอก็สร้างไว้7หลังล่ะประจําวันเพิ่นว่าตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ผู้ใดสนอกสนใจมาอยู่นํากันก็มาเด้อสร้างไว้เสร็จตั้งแต่ปีแล้วนี่ล่ะอ้าวบ่าวผักบุ้งมื้อนี้อยากฟังพี่อย่าหาเมียว่าซั่นเพิ่งอันเล่าคือกันเด้อเพิ่นว่าหาให้เบิ่งแน่เอาแปลกๆแหวกแนวนี่ล่ะฝากไปหาผู้แซ่ผู้สาวทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันครับบ่ว่าสิเป็นสาวทางโคกขมิ้นสาวตะเบาะทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ฝากไปหาแม่แฟ้มทางป่าสะแขแน่เนาะแม่ฮั่งทางแก้วตาวครับอ้าวทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันที่ติดตามรับฟังอยู่ครับจากเบาผักบุ้งทางบ้านปากแดงพุละและกับพี่น้องทางโจโวซิตี้ลมพัดมาว่อยๆแล้วข้าวกำลังสีออกลวงออกงากำลังสีตั้งท้องเพิ่นว่าลมหนาวพัดจ้อยๆล่ะย่างเข้าเดือน11เดือน12เนาะลมหนาวพัดมาแล้วเด้อเพิ่นว่าใกล้แล้วล่ะสิได้จกเสื้อแขนยาวสิได้จกผ้าห่มมาตื่มแล้วบัดที่นี่ตามประสาอันผู้แสผู้สาวเพิ่นว่าเอามื้อนี้อยากฟังกลอนลำของผู้ใหญ่สาธิตทองจันทร์บ่ป๋าแต่หาตื่มหาตื่มกันหลายๆเพิ่นว่ามาซอยกันหาเงินได้จัก10คนนี่ก็หาเงินได้มื้อละเป็นพันพุ่นเด้เพิ่นว่าแต่ละคนหามาพุ่นละ100 200ร่วมกันก็พันก็บาทพุ่นละเนาะแม่นคว่ำอยู่ครับเอาลองเบิ่งเด้อลองเบิ่งก็แล้วกันครับลองหาตื่มเบิ่งเอาแล้วก็เอาเบิดแล้วเนาะบัดนี้ผู้ที่ขอเข้ามาก็ได้อ่ะขอขอบพระคุณกันแล้วกันครับสำหรับกอลัมที่ฝากฟังกันเข้ามาเอาไปเบิ่งในเรื่องราวข่าวสารกันจักน้อยนึงครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงวัยอีกข่าวนึงหรือว่าผู้สูงอายุนี่ล่ะบางคนก็อาจสิบ่ฮู้บางคนก็อาจสิฮู้แล้วเพราะว่าทางกระทรวงพม.หรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดนั้นๆนั่นแหละเพิ่นมีกองทุนของผู้เฒ่าครับหรือว่ากองทุนผู้สูงอายุนี่แหละให้ผู้สูงอายุที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพสามารถขอกู้เงินจากกองทุนผู้สูงอายุได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับวงเงินกู้เนี่ยเป็นการกู้รายบุคคลกู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนแต่ถ้าเป็นกู้รายกลุ่มวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า5คนกระจับมาหาคนครับวงเงินกู้แสนหนึ่งกสิปันกันผู้ละ 20,000 ทละประมาณนี้นะเงินกู้นี้ไม่มีดอกเบี้ยสามารถผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีครับบ่มีดอกเบี้ยปลอดดอกเบี้ยและก็สามารถผ่อนจ่ายได้สูงสุดใน3ปีหรือว่า36งวด36เดือนนั่นล่ะคุณสมบัติครับต้องเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ใดบ่ท่านเฒ่ากู้บ่ได้เด้ออันเงินบ่มีดอกเบี้ยเนี่ยต้องเป็นผู้เฒ่าเท่านั้นนะอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพบาสิเอาไปซื้อเลขก็บ่ได้เด้ต้องมีหลักฐานแล้วเจ้าสิเอาไปเฮ็ดหยังเอาไปเปิดร้านค้าร้านขายเอาไปขายของเอาไปซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินถ้าไปบอกว่าเอาไปซื้อเลขนี่แล้วจ้อยมิดจัดบ่ได้เด้และก็ต้องมีความสามารถและสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพบางคนสิเอาไปค้าไปขายย่างก็บ่ไหวนอนพะงาบอยู่เพิ่นก็บ่ให้กู้นะบางคนเสียไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าว่าซั่นแต่ก็ย่างบ่เป็นไปบ่ได้อันนี้เพิ่นก็บ่ให้ครับเพิ่นพิจารณาตามว่าย่างแข็งแห้งย่างสมบูรณ์ดีบ่ปากบิดปากเบี้ยวบ่จังซี่หั่นนะเพื่อเอาไปประกอบอาชีพและก็มีปัจจัยสนับสนุนการประกอบอาชีพมีสถานที่ประกอบอาชีพในจังหวัดที่ผู้ยื่นน่ะเอาไปยื่นกู้อยู่เพชรบูรณ์ก็ต้องไปยื่นที่เพชรบูรณ์อยู่จังหวัดอื่นก็ยื่นที่จังหวัดอื่นและก็ไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุครับอ้าวฉะนั้นก็เตรียมตัวไปผู้ใดที่ต้องการเงินกู้เพื่อไปประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุสามารถไปติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆนั่นแหละของที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ครับก็เป็นข่าวดีของผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยเนาะผู้บางคนซักขั้นเฒ่าอยู่สิไปขอกู้มาดำหน้าบ่ได้เพิ่นสิบ่ให้ผ่านครับต้องเอาผู้ที่แข็งแรงนะและก็ต้องไม่ค้างชำระหนี้ครั้งก่อนๆนั่นล่ะจึงสิสามารถกู้ได้ครับอ่ะวงเงินบ่เกินคนละ 30,000 บาทครับทรงบ่เกิน3ปีชำระเป็นรายงวดอ่ะก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆครับผู้ใดสนใจก็ไปติดต่อสอบถามกระทรวงพม.ของจังหวัดนั้นๆนะอยู่ที่จังหวัดนั่นล่ะให้ลูกพาไปให้หลานพาไปครับไปสอบถามเบิ่งเพื่อต้องการเงินเอามาหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเนาะอ่ะก็เป็นข้าวครับนำเอามาเราสู้พี่น้องให้ได้ฮับฟังกันครับอ้าวไปพักฟังก่อนล่ำกันต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้าวอย่างจังมาคุยกันใหม่เนาะผู้ใดสิเพิ่มเติมก่อนล่ำเข้ามาเบอร์9เบอร์เดิมครับ056 708 7

าพาแค่แต่ไว้สัวแซวคุณห้องดอกนางแล้วบ่มีแนวคิดต่อพ่ออยากของัดมาให้ตายสำสงเวนเจอลูกเล่นละเม็ดนอเศร้าตัดกระจอมมันดาของหญิงบ่จริงคือเบา

คู่แหวนวงทองผีจ่องเลยห่างคู่รักนางเขาเป็นช่างหรือไงคู่รักนางเขาเป็นช่างหรือไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์หรือเสือใหญ่รถทัวร์หัวของน้องเงินทองคือที่ตรงเสนอคำเอ่ยสิมีดาวมองกองทงแบ่งจะมีดวงพิษยาเด็ดเพี้ยฟังคือไหวชะตาถอยคือชายบ่หมายผงซ่อนกรรมกรเกมบ่มีเคมาอวดต้านตำรวจคนบูคู่คุณคนสนเห็นตาสนคนกำดำมีบ่มีดาวมาชู้บ่โสทางใดใจเธอมุ่ง

บ่เอาชาวนาผีลาเด้อสู้หูเธอบ่ถือคำมั่นจันไปมีแฟนนางเบนเห็นได้นายสังลองบ่ตั้งใจตอบขอลาวันดีว่าของหนูอยู่โดนทนกันวันกินเลี้ยงเสียงแจ้งห้องสูงเอาเสาลงสู่เพื่อนเธอยืนกันสันคนเห็นแต่สนคนเกินเขาดังเขาเลยพังเสียสนเพราะว่าทุนเขาน้อยคนคือไปเดทไว้ขึ้นยืนสันแค่นอนายเอ่ยสิ้นสุดกันตอนนี้ที่น่าได้เห็นรักที่เป็นบ่เห็นไงใส่หัวเธอเอาขัวคนรวยผู้สวยคืออายแต่ละ

0: ถึงความสัวความตมผมเที่ยวสู่แนวดองน้องแล้วดองน้องแล้วน้องแล้วแห่วลำทำใจกับพี่ที่ลงไปไทยอยู่ไปน้อมันแข็งอยู่ไปน้อมันแข็ง
1: อ่ะ10โมงกับพี่นี่กับอีก45นาทีครับอ้าวขอบคุณกันแล้วกันเนาะผู้ที่ฝากฟังก่อนลำตื่มกันเข้ามาครับอ้าวบ่ว่าสิเป็นจบไปวังนึงลำเพลินจำใจจากของไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพ่อใหญ่พรศักดิ์ส่องแสงเนาะนักร้องผู้ล่วงลับครับอ้าวจากพี่น้องทางมาแข้งพุละฝากฟังกันเข้ามาเด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกันลัดคิ้วให้แน่เพิ่นว่าเพื่อบ่าวฟังคงสิได้จัก6ล้านเพื่ออันปูเพิ่นใจดีเนาะสิรัดคิ้วถึกรางวัลที่1ให้บ่าวฟังโคงนะเพิ่นว่าเอารัดคิ้วให้เลยเด้อไปน้อยนึงระวังนึงนี่ก็ได้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับกดลำติดฝากฟังเข้ามาเอ้ายังเหลือบ่ว่าสิเป็นบ่าวพักบุ้งนี่อันเพลงเล่าแล้วคือหาบ่ท่านพ่อเนาะอันอย่าหาเมียอย่าหาผัวเพิ่นเนี่ยเดี๋ยวกำลังหาให้อยู่ด้วยครับเด้อถ้าพ่อแล้วก็สิเปิดให้ก็แล้วกันครับถ้าบ่พ่อก็สิเอาก่อนอื่นฝากให้เนาะและก็ตื่มเข้ามาอีกบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางน้ำก้อใหญ่ผู้สาวทางน้ำก้อใหญ่ครับมื้อนี้อยากฟังสาวนาขาดรักของแม่ใหญ่เดือนเพ็ญอำนวยพรครับเดี๋ยวสักครู่สิจัดให้เด้อครับส่งกำลังอกกำลังใจครับขอขอบพระคุณหลายๆก็แล้วกันและกระป๋าแรมโบ้ทางห้วยละหงครับมื้อนี้กำลังนอนอาบแดดอยู่เอาบ่าวฟังคงยองไว้ต่อไม่เพิ่นว่าโอ้สัมพ่อฮ้อนหูฮ้อนหัวอยู่เอาไปอาบแดดน้ำเพิ่นว่ากับบ่าวฟังคงนี่ล่ะตอนนี้ห้วยละหงอากาศเริ่มเย็นอากาศเริ่มหนาวผู้แสบผู้สาวอยู่ทางใดเนาะเพิ่นว่ามื้อนี้ก็เลยอยากฟังมักสาวเฒ่าแห้งเฒ่าเท่าใดแห้งมักเพิ่นว่าเอ้าเอาขอให้สมหวังเนาะป่าแลมโบ้เนาะมักสาวเฒ่าฝากไปทุกเสียงทุกสายครับบอกว่าสิเป็นสาวทางโคกขมิ้นสาวสุรยาคนสวยสาวตะเบาะทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์สาวแม่น้องแฟมครับและก็สาวทางแก้วตาวเนาะทุกสาวก็แล้วกันครับที่ติดตามรับฟังอยู่จากป่าแลมโบ้นะทางห้วยละหงพุ่นละและก็สาวสุรยานี่เมาทุกกอลำเด้อฝากพิเศษหาผู้บ่าว1669บ่าวแลมโบ้แน่เพิ่นว่าและกระทุกเสียงทุกสายครับตาข่ายไปทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันที่ติดตามรับฟังอยู่ครับจากสาวสุรยานะและก็พี่น้องทางห้วยตูมครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอชนแดนมื้อนี้ก็อยากฟังหัวงอกหยอกสาวเพิ่นว่าอ้าวเวลาบ่ทันก็สิเปิดให้มื้ออื่นกันแล้วกันเนาะสำหรับหัวงอกหยอกสาวนะเอาฝากไปทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจกันแล้วกันอ้าวปิดท้ายไปรายการประเทศนี้ฝากข้าวไว้สักก่อนสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้เพิ่นเริ่มมาหลายมื้อแล้วเด้เนาะตั้งแต่วันที่8ยาวไปจนฮอดวันที่17ตุลาคม2569นี่แหละพี่น้องสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ครับผู้ใดบ่ท่านได้ไปผู้ใดบ่ท่านได้ไปแย่งไปส้มไปเบิ่งก็ขอเรียนเชิญกันแล้วกันนะไปเบิ่งไปแย่งครับสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำครับบ่ว่าสิเป็นมหรสพครบงานคอนเสิร์ตสลากกาชาติหรือว่าสิเป็นสวนสนุกสนานเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครับไปเลือกชมเลือกช็อปกันแล้วกันเปิดสักการะใหม่ครับเดือนตุลาคมไปจับจ่ายใช้สอยเนาะกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละฝากไว้แกแล้วกันเสร็จจากงานอุ้มพระดำน้ำขับมาที่ลมเก่าก็จะมีประเพณีแข่งเรือยาวลาพรรษาของทางอำเภอลมเก่าครับณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่20ถึง28ตุลาคม2569 9มื้อ9คืนมีมหรสพครบงานครบทุกคืนเพิ่นว่ารับรองปีนี้มวนซื่นครับพร้อมกับชมการแข่งขันเรือยาวช็อปเลือกซื้อสินค้าหลากหลายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยและก็ขอเชิญชมครับมาเที่ยวงาน แข่งขันเรือยาวลาพรรษาของทางอำเภอลมเก่าเนาะ 20-28 ตุลาคม 2569 นี้ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับพี่น้องฝากข่าวไว้กันแล้วกันเด้ออ้าวแล้วก็ปิดท้ายครับหลังจากไปเที่ยวงานมาแล้วก็อย่าลืมแวะมาเฮ็ดบุญกับทาง921ครับสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับขอเชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ครับปีนี้สีน้ำไปทอดถวายครับที่วัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ล่ะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจ้าตากแดดนะพี่น้องที่ต้องการสมทบทุนต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพก็สามารถมาเฮ็ดบุญได้ตามกำลังศรัทธาครับมีน้อยก็ทำน้อยมีหลายอยากสิเฮ็ดน้อยอยากสิเฮ็ดหลายอันนี้ก็ตามแต่จิตใจประสงค์สร้างของพี่น้องเนาะสายบุญสายสร้างครับมาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับพี่น้องเพื่อให้วัดนี้ได้เจริญงอกงามครับเพราะว่าวัดกับบ้านกับชุมชนก็เป็นของคู่กันเด้ออ่ะฉะนั้นผู้ใดสะดวกเดินทางมาก็ขอเรียนเชิญครับมาทำบุญได้ที่921นี่ละทางตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับติดกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าเพื่อผู้ใดอยากสิต่อบุญต่อกุศลอยากจะสร้างบุญอยากจะสร้างกุศลบุญท่านก็คือเขาฮอฮละคือจังเพิ่นว่าเนาะมือนาหิวกระแกะกินได้เปิดกินได้ครับและก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องครับที่ได้ร่วมบุญกับทาง921ละตอนนี้ก็มีหลายๆผู้หลายๆคนครับที่ได้ร่วมบุญกันเข้ามาครับเดี๋ยวมือนามือในครับเดี๋ยวเห็นไล่ซื้อผู้ที่มาร่วมบุญและสีเอามาประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวสีเอามาไล่เลี้ยงให้กันแล้วกันมืออื่นเนาะเดี๋ยวไปหาเบิ่งสะกอนครับตอนนี้ทางยะอ้ายเสียงจ่อยครับเพิ่นก็ได้รวบรวมรายชื่อและกับพี่น้องครับที่มาทำบุญกับทาง921นี่ล่ะเพิ่นจดเอาไว้อยู่เดี๋ยวมืออื่นก็แล้วกันสีมาเล่าสีมาไล่ให้ฟังเนาะจากเบาฟังคงครับอ้าวปิดท้ายปลายรายการครับกับกอลลัมมวนมวนอีก3กอลลัมนี่ล่ะที่ยังค้างอยู่บ่ว่าสิเป็นบ่ป๋าแต่หาตื้มครับจากพี่น้องทางโจโบซิตี้สาวนาขาดรักครับจากพี่น้องทางน้ำก้อยใหญ่ผู้ละและกมักสาวเถาจากป๋าแรมโบ้ทางห้วยละหงครับจบจากกอลัมนี้บาฟังโคงกสิขออนุญาตไล่ละล่างลงจากห้านลงจากวิธีไปสกอนขอขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจครับพบพ่อกันไหมมืออื่นเนาะเลิกงานยามเก่าเด้อ10โมงไปจนฮอด11โมงสำหรับมื้อนี้กินข้าวแซ่บกินข้าวนัวอยู่ดีไม่แห้งกันสู่คู่สู่คน

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนค้ำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะก็เราพบกัน5วันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 11:00 นถึง 12:00 นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นการบันทึกเทปเหมือนเดิมนะคะส่งตรงมาจากทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะอยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนนะคะก็จะยังส่งเสียงแบบนี้มาค่ะก็จะเป็นเสียงเพลงนะคะสลับกับนิทานให้ฟังเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราฟังเพลงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันแล้วก็ฟังนิทานกันจ้ะ

0: นายส่งเป็นคนที่มีนิสัยขยันขันแข็งพอเริ่มเป็นหนุ่มเขาก็ชอบพอกับนางบุญหญิงสาวชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งสองคบหากันแบบที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างรับรู้ไม่นานก็แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายและถูกต้องตามประเพณีครอบครัวของทั้งสองไม่ได้ร่ำรวยจึงมีเงินค่าสินสอดและค่ารับขวัญบ่าวสาวให้เป็นของขวัญในการเริ่มต้นชีวิตคู่ไม่มากนักแต่ทั้งสองก็เก็บเงินเก่งช่วยกันทำงานจนสามารถเช่าห้องแถวไม้สองชั้นในตลาดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเพื่อเปิดร้านขายของชำได้ร้านของนายส่งกับนางบุญขายทุกอย่างในราคาที่ไม่แพงและสินค้าก็มีคุณภาพสมราคาทำให้ร้านของเขาขายดีต่อมาทั้งสองมีลูกชายหญิงอย่างละคนนายส่งและนางบุญสามารถส่งลูกทั้งสองคนให้เรียนจบถึงระดับอุดมศึกษาได้และทั้งสองก็ได้ทำงานราชการทั้งคู่คนหนึ่งเป็นครูส่วนอีกคนทำงานอยู่ที่อำเภอพอลูกๆทำงานมีเงินเดือนมั่นคงแล้วก็ปรึกษากันว่าอยากให้พ่อกับแม่ได้พักผ่อนไม่อยากให้ขายของอีกแล้วทั้งสองจะช่วยกันส่งเสียค่ากินอยู่ให้พ่อกับแม่เองพวกเราจะส่งเงินให้ทุกเดือนพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องลำบากตื่นมาเปิดร้านขายของแต่เช้าทุกวันอีกสามารถลูกชายคนโตบอกกับพ่อและแม่
1: ใช่จ้ะพ่อกับแม่ลำบากทำงานเลี้ยงดูและส่งเสียพวกเราตั้งแต่เล็กจนโตถึงตอนนี้พ่อกับแม่ควรพักอยู่บ้านสบายๆได้แล้ว
0: สมฤทัยลูกสาวคนเล็กสนับสนุนพี่ชายดีเหมือนกันพ่อเองก็อยากไปทำบุญเข้าวัดเข้าวาบ้างแล้วนายส่งเห็นด้วยกับลูกแต่นางบุญนั้นด้วยความเป็นคนขยันไม่ชอบอยู่นิ่งและไม่อยากปิดร้านขายของชำเลยต่อรองกับลูก
1: ๆแม่ไม่อยากอยู่เฉยๆให้แม่เปิดร้านขายของเหมือนเดิมเถอะแม่จะขายให้น้อยลงก็แล้วกันพวกของสดขนมนมเนยแม่จะไม่รับมาขายขายแค่พวกของแห้งกับของใช้ก็พอ
0: นางบุญบอกกับลูกๆสามารถกับสมฤทัยไม่อยากขัดใจแม่ก็เลยตกลงตามที่แม่ขอแต่จะจ้างลูกจ้างมาคอยช่วยแม่ขายของเพราะเป็นที่แน่นอนว่านายส่งผู้เป็นพ่อไม่อยากขายของแล้วแต่อยากจะมุ่งไปทางวัดทางธรรมนางบุญจึงอยากมีคนคอยช่วยงานสักคนก็เป็นอันว่านางบุญได้เปิดร้านขายของชำเหมือนเดิมโดยมีลูกจ้างมาคอยช่วยดูแลร้านและดูแลนางไปในตัวด้วยทำให้ลูกๆทั้งสองหายเป็นห่วงพ่อกับแม่มากขึ้นเพราะอย่างน้อยๆก็มีคนคอยเป็นหูเป็นตาดูแลคนแก่ที่อยู่กันเพียงสองคนนายส่งเมื่อได้เข้าวัดก็ตั้งใจช่วยงานวัดทั้งไปช่วยปัดกวาดลานวัดถูศาลาในวันที่จะมีการทำบุญในวันพระนอกจากนี้ก็ยังได้เริ่มรักษาศีลและฝึกนั่งสมาธิอีกด้วยเมื่อเริ่มนั่งสมาธินายส่งก็ทำอย่างจริงจังนานวันเข้านายส่งก็เริ่มเห็นภาพในนิมิตเมื่อเห็นความก้าวหน้าของตนทางด้านนี้นายส่งก็ยิ่งอยากได้หูทิพย์ตาทิพย์แบบที่ใครๆเขาบอกกันว่าคนที่นั่งสมาธิเข้าฌานได้ในระดับหนึ่งจะเห็นโลกทิพย์บางคนก็เอามาประกอบอาชีพหมอดูทำนายทายทักดวงชะตาหาเลี้ยงชีพกันไปแต่พระท่านก็เตือนว่าเมื่อปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วควรจะไปทำการดับทุกข์พ้นทุกข์นำพาตนให้พ้นจากสงสารวัฏฏะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้ได้ทิพยานได้หูทิพตาทิพทว่านายส่งไม่ได้ฟังคำเตือนนั้นเขาเหมือนคนที่ได้ของเล่นชิ้นใหม่กำลังเห่อรีบเร่งฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิทั้งยังรวมกลุ่มกับพวกที่นั่งสมาธิที่ชอบแนวทางแบบเดียวกันพากันเที่ยวท่องออกเดินทางไปหาอาจารย์หรือพระที่อยู่ตามวัดในท้องถิ่นในป่ากันดารในว่าเพื่อจะได้วิชาได้ของขลังและได้กำลังสมาธิที่แก่กล้ามากขึ้นส่วนเงินเดือนที่ลูกให้มานั้นเงินในส่วนของเขาก็เอามาทำบุญบริจาคให้กับวัดนั้นวัดนี้เพื่อให้มีชื่อของตนเองจารึกเอาไว้ที่เสาที่เก้าอี้หรือที่โต๊ะของวัด ตามแต่ว่าวัดจะเชิญชวนให้บริจาคสิ่งไหนเวลาที่เขาเห็นชื่อตนเองปรากฏอยู่กับของที่บริจาคให้วัดเขาก็จะยิ้มปลื้มหน้าบานทีเดียวพลางนึกในใจว่าป่านนี้วิมานบนสวรรค์ของเขาคงจะหลังใหญ่โตอลังการเป็นแน่แท้ตามที่เคยได้ฟังมาว่าหากใครทำบุญทำทานเอาไว้ยามมีชีวิตอยู่ของที่เคยทำบุญนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่จะกลายเป็นสมบัติทิพย์กลายเป็นวิมานรอเขาอยู่บนสวรรค์แต่นายส่งลืมไปว่าพระท่านจะบอกอยู่เสมอว่าทำบุญก็ให้ทำเท่าที่ตนเองไม่เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนใครรวมถึงไม่เบียดเบียนตนเองด้วยหากทำบุญแล้วตนเองต้องเดือดร้อนอันนั้นไม่ควรทำอย่างยิ่งทว่าตอนนี้นายส่งเหมือนคนกำลังหลงบุญเงินที่ได้จากที่ลูกส่งให้ทุกเดือนในส่วนของตนเขาก็เอามาทำบุญจนหมดใช้เงินได้ไม่เคยถึงสิ้นเดือนต้องมาเอ่ยปากขอยืมจากนางบุญผู้เป็นเมียบุญแกมีเงินเหลือไหมขอฉันยืมหน่อยฉันจะไปเติมน้ำมันขับรถพาเพื่อนๆไปวัดนายส่งเอ่ยกับภรรยาม
1: ีว่าแต่เดือนนี้ลูกเพิ่งโอนให้พี่ไม่ใช่เหรอทำไมพี่ใช้หมดไวจัง
0: นางบุญเอ่ยถามอย่าถามให้มากความนะก็บอกอยู่ว่าเอาไปทำบุญขืนพูดมากแกจะพลอยได้บาปนะนางบุญนายส่งว่าภรรยาเสียอีกเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาถึงได้ใช้เงินหมดไวนักนางบุญไม่อยากทะเลาะเบาะแว้งกับสามีก็เลยหยิบเงินส่งให้เขาดีที่นางยังเปิดร้านขายของชำอยู่เลยทำให้ยังมีเงินเข้าบ้านทุกวันไม่ต้องรอเงินเดือนที่ลูกส่งให้ทางเดียวหลังจากวันนั้นพอนายส่งขอยืมเงินไปเติมน้ำมันรถไม่กี่วันต่อมาก็มาขอยืมเงินไปทำบุญบริจาคซื้อพัดลมให้วัดอีกพอนางบุญบ่นว่าอย่าทำบุญเกินตัวนายส่งก็ทำหน้าไม่พอใจยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวจะคืนให้ที่ยืมนี่ก็เอาไปซื้อพัดลมบริจาคให้วัดเขาก็พิมพ์ชื่อติดไว้ให้ที่พัดลมใครไปทำบุญเขาจะได้เห็นชื่อว่าเราเป็นคนบริจาคน่าปลื้มใจจะตายแกไม่ปลื้มใจหรือไง
1: บริจาคแล้วมันก็น่าปลื้มใจนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีเงินต้องไปขอหยิบขอยืมเงินคนอื่นมาทำบุญน่ะมันจะดีเหรอ
0: นางบุญเอ่ยแย้งแล้วแกเป็นคนอื่นหรือไงแกก็เป็นเมียของข้านะนางบุญนายส่งทำเสียงแข็งต่อว่าภรรยานางบุญสายหน้าระอาใจคร้านจะเถียงกับเขาอีกนางเลยเลิกพูดส่วนนายบุญพอได้เงินก็รีบออกจากบ้านไปทันทีหลังจากเอาเงินไปซื้อพัดลมเพื่อมาบริจาคให้วัดในวันนั้นอีก 2-3 วันต่อมานายส่งก็บอกว่าจะไม่อยู่บ้านสัก 3-4 วันเพราะจะเข้าป่ากับเพื่อนๆที่ชอบนั่งสมาธิด้วยกันนายส่งบอกว่าเพื่อนของเขาชวนไปกราบพระที่ท่านมีสำนักอยู่ในป่าแถบตะวันตกท่านมีอภิญญาสูงใครได้ไปกราบไปเรียนกับท่านได้ดีกันทุกคนนายส่งพูดด้วยอาการยิ้มแย้มยินดี
1: โอ้ยอายุปูนี้ยังอยากจะเข้าป่าเดี๋ยวก็ได้ไปเจ็บไปป่วยอยู่ในป่าหรอกเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะออกมาหาหมอมันลำบากนะ
0: ไม่ป่วยหรอกแถวนั้นก็มีพวกชาวเขาอยู่เขายังอยู่กันได้ไม่เห็นจะป่วยเลยพระก็เดินธุดงค์ในป่าแถบนั้นกันมากข้าไปละนายส่งพูดจบก็รีบเดินออกจากบ้านขับรถปิกอัพคันเก่าคู่ใจของเขาออกไปนางบุญได้แต่เป็นห่วงสามีแต่ก็ไม่รู้จะตามได้อย่างไรยิ่งพอลูกสาวและลูกชายมาเยี่ยมแล้วถามหาพ่อจนรู้เรื่องว่านายส่งไปทำอะไรทั้งสองก็ยิ่งเป็นห่วงไม่แพ้นางบุญพ่อทำบุญสุดโต่งเกินไปแล้วถึงขนาดเข้าป่าเข้าดอยอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วด้วยสามารถบ่นออกมาด้วยความเป็นห่วง
1: นั่นสิใครห้ามก็ไม่ฟังซะด้วย
0: สมฤทัยก็บ่นออกมาเช่นกันแต่ทั้งสองเป็นลูกจึงไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนพ่อเพราะกลัวจะบาปพูดอะไรรุนแรงไปก็จะไม่ดี
1: ขนาดแม่ห้ามยังไม่ฟังแล้วแกสองคนเป็นลูกคิดหรือว่าพ่อแกจะฟัง
0: นางบุญว่าอย่างนั้น แล้วทั้งสามคนก็ถอนในใจออกมาด้วยความกลัดกลุ้มหลังจากนั้นไม่กี่วันนายส่งก็กลับมาด้วยอาการกระหยิ่มยิ้มย่องเหมือนมีความสุขเหลือประมาณนางบุญถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาถึงได้ทำหน้าแบบนั้นนายส่งก็ไม่ยอมพูดออกมาตรงๆต่อไปนี้ข้ารู้แล้วว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาทำบุญไม่ต้องขอยืมแกแล้วนางบุญแถมยังอาจจะมีเงินมากพอเป็นเจ้าภาพจ่ายเงินสร้างประตูเข้าโบสถ์ใหม่ทั้งสองประตูด้วยนางบุญเลยไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้นจนกระทั่งได้ยินข่าวมาเข้าหูว่านายส่งไปเอ่ยปากกับเจ้าอาวาสแล้วเรื่องจะขอเป็นเจ้าภาพสร้างประตูเข้าโบสถ์ทั้งสองประตูมูลค่าหลักหลายแสนบาทและยังมีข่าวลือพ่วงตามมาด้วยเขาว่าที่มันกับพวกเพื่อนๆ เข้าป่าคราวก่อนไปเจอพวกชาวเขาชาวกะเหรี่ยงพาเข้าถ้ำไปหาทองสมัยสงครามโลกที่ถูกซ่อนเอาไว้เลยพากันหยิบออกมาทำบุญนี่แหละถ้ามันจริงพวกกะเหรี่ยงแถวนั้นไม่หากันจนหมดถ้ำแล้วหรอวะคนร่วมวงนินทาเอ่ยถามก็พวกไอ้ส่งมันเป็นพวกนั่งสมาธิมีตาทิพย์หูทิพย์แถมยังได้ร่ำเรียนคาถาดีๆกันมาอีกพวกมันถึงได้ไปเจอทองยังไงเล่าพวกชาวบ้านแถวนั้นเลยพาพวกมันไปสำรวจถ้ำทั้งหลายแห่งคนร่ำลือกันหนาหูจนมาเข้าหูนางบุญจนได้ครั้นนางเอ่ยปากถามนายส่งก็ไม่ยอมบอกร้อนไปถึงลูกๆต้องรีบพากันมาหาพ่อถึงบ้านพ่อมันจริงหรือเปล่าที่พ่อไปหาขุดทองในถ้ำที่ในป่าสามารถเอ่ยถามเอ็งอย่าไปฟังเลยพวกชาวบ้านนั้นปากมากทองที่ไหนจะมีเหลือวะพวกชาวเขาเดินกันจนทั่วทุกถ้ำแล้วถ้ามีจริงๆพวกมันคงเอามาขายกันจนหมดแล้วนายส่งตอบปัดๆไปแล้วเดินหนีลูกๆกับภรรยาขึ้นห้องสามแม่ลูกเลยตัดสินใจกันว่าจะจับตาคอยดูนายส่งไม่ให้คลาดสายตาประจวบเหมาะกับเป็นช่วงปิดเทอมสมฤทัยไม่ต้องไปสอนเด็กนักเรียนเธอจึงมาอยู่เป็นเพื่อนแม่และคอยจับตาดูพ่อไว้แทบทุกฝีก้าวเวลาที่พ่อจะออกจากบ้านเธอจะถามทุกครั้งว่าพ่อจะไปไหนนายส่งก็จะบอกว่าไปวัดบ้างไปบ้านเพื่อนบ้างสมฤทัยก็จะถามต่อไปอีกว่าไปวัดอะไรบ้านเพื่อนอยู่ที่ไหนเธออ้างว่าเป็นห่วงพ่อกลัวพ่อจะไปเป็นลมนอกบ้านเพราะแก่แล้วหากวันไหนเห็นว่าเย็นแล้วพ่อยังไม่กลับบ้านเธอก็จะขับรถไปตามพ่อทันทีจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงสาวแอบเห็นนายส่งคุยกับชายรุ่นราวคราวเดียวกันที่มาหาแต่เช้าตรู่ตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านขายของชำหญิงสาวแอบฟังจนได้ยินว่าพ่อของเธอนัดแนะกับเพื่อนจะเข้าป่าไปหาทองกันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นสมฤทัยรีบปรึกษาแม่ว่าจะทำอย่างไรดีสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะเอากุญแจรถของพ่อไปซ่อนและจะคอยจับตาดูพ่อทุกฝีก้าวไม่ให้คลาดสายตาคืนนั้นเธอถึงขนาดนั่งเฝ้าอยู่ชั้นล่างของบ้านจนดึกดื่นแต่สุดท้ายก็ทนง่วงไม่ไหวเลยเผลอหลับไปในที่สุดหญิงสาวมาสะดุ้งตื่นในตอนเช้าเธอรีบพุ่งไปดูที่ซ่อนกุญแจรถก็พบว่ากุญแจยังอยู่ที่เดิมทว่าหน้าต่างบ้านมีรอยถูกเปิดและปิดเข้ามาเหมือนเดิมแต่ไม่สนิทเธอจึงรีบวิ่งไปดูที่ห้องนอนของพ่อกับแม่ปรากฏว่าพ่อของเธอแอบหนีออกจากบ้านไปแล้วโดยที่เธอกับแม่ไม่รู้ตัวและคงใช้วิธีนัดแนะให้เพื่อนมารับแทนการขับรถไปเองสมฤทัยรีบโทรไปหาพี่ชายเพื่อบอกเรื่องนี้เขาก็รีบมาที่บ้านทันทีด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่รู้จะไปตามตัวคนเป็นพ่อได้ที่ไหนพอพากันไปที่บ้านเพื่อนของพ่อทางนั้นก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพากันออกไปไหนเพราะไม่ได้บอกทางบ้านเช่นเดียวกันทุกคนได้จะรอด้วยความร้อนรนกระวนกระวายใจจนกระทั่งผ่านเข้ามาวันที่3เพื่อนของนายส่งได้เดินทางมาที่บ้านแล้วแจ้งข่าวร้ายว่านายส่งเสียชีวิตแล้วจากการขาดอากาศหายใจเพราะเขาเข้าไปในถ้ำลึกกว่าผู้ร่วมคณะทุกคนมันบอกว่าจะไปเอาทองให้มากกว่าเดิมแล้วจะเอามาสร้างประตูโบสถ์มันอยากมีชื่อติดเอาไว้ที่ประตูโบสถ์เวลาที่แห่หน้าเข้าโบสถ์แล้วเดินเข้าประตูมันจะได้บุญมากกว่าใคร พื่อนของนายส่งว่าอย่างนั้นก่อนจะพาสามารถและสมฤทัยรวมถึงนางบุญเดินทางไปรอรับศพนายส่งที่โรงพยาบาลที่ใกล้กับพื้นที่ป่าแห่งนั้นมากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากซ้ำยังทุลักทุเลอยู่มากในการลำเลียงร่างของนายส่งออกจากถ้ำและออกจากป่าแห่งนั้นแม้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ตามทว่าพื้นที่ก็ห่างไกลกันมากทั้งยังเป็นป่ามีเพียงทางสัญจรเล็กๆของชาวบ้านกะเหรี่ยงที่ใช้ในการเดินทางไปมาเท่านั้นกว่าศพของนายส่งจะมาถึงโรงพยาบาลและทำการผ่าชันสูตรจากโรงพยาบาลเล็กๆประจำอำเภอแห่งนั้นก็ใช้เวลานานทีเดียวสุดท้ายนายส่งก็ไม่ได้สร้างประตูโบสถ์ใหม่เหมือนอย่างที่เขาหวังทว่ากลับต้องมาใช้สถานที่ที่วัดแห่งนั้นจัดงานศพให้เขาเสียก่อนสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับนางบุญและลูกๆทั้งสองเป็นอย่างมากทั้งสามคนไม่รู้ว่าสิ่งที่นายส่งทำไปนั้นจะได้บุญหรือได้บาปกันแน่การที่นายส่งหลงบุญอยากได้บุญมากๆจนถึงกับต้องเบียดเบียนตัวเองสุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตในสภาพเช่นนั้น

ค่ะและนิทานที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นนิทานในช่องของเล่านิทานเรื่องหลงบุญนะคะแล้วก็เพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่ทั้งสองเพลงนะคะชื่อเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงแล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงเริงทะเลนั่นเองนะคะก็เป็นเพลงฟังสบายสบายเพราะๆนะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะเป็นเพลงสตริงบ้างกลางเก่ากลางใหม่นะคะหรือว่าบางวันอาจจะเป็นสากลบางวันอาจจะเป็นลูกกรุงนะคะก็จะมีทั้งสามเขาเรียกว่าสามสไตล์ก็ต้องอยู่ที่ว่าเอ๊ะวันนี้เราจะเปิดเพลงไหนให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาหมดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปแล้วคุณผู้ฟังเจอกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งพื้นที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว สำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือ Command Room ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
4: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบครับเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลจากการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
3: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณ เมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
3: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟลาทอกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ติดสนิมต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วหรือหมดอุดมพรรายงาน
0: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
6: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 นฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย81ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน121ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 ซมคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
8: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำใน สัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี้
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
9: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ฝนตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องแต่แรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
2: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMS ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิก รุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
11: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069,898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
10: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบแทนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
12: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทางนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200 ล้านบาทชวนันมาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3 สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา12:31 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอีก11 รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1 วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13 รายและบาดเจ็บมากกว่า300 รายด้านพลโทยาญาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กลุ่มเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900 กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21 กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3 นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้ อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป 5-0 เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13-18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีและไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-0เซต21-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา 18:00 นศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026 Blackpearl United เปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่า Blackpearl United แพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่ Bangkok FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวชนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตาราง ขณะที่นายวรากรกระแสตาโดนที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาในวันที่2เมษายน 2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอลบลูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒศรีวิจิตร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมผานิชคาดนาครายงาน
15: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
0: ขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิที่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022268 00ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า Longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เราไม่เพียงอยู่ให้นานแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานส์ซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่สองการเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะ

0: เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ค่ะ12 ตุลาคม 2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: วณชัยจิตทวงรายงานตัวเช่นเคยครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังควบคุมเสียงนะคะหลังไมค์วันนี้ส่วนทีมประสานงานข้อมูลวันนี้นะคะเป็นน้องแก้วค่ะภูมิรัฐมีลักษณะค่ะแล้วก็ยังมีทีมนิวมีเดียด้วยนะคะก็วันนี้มาผนึกกำลังกันถึงแม้ว่าจะเป็นวันแรกในการที่ต้อนรับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14 พฤศจิกายน 2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15 พฤศจิกายน 2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
5: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26-28 ตุลาคม 2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15 กันยายน 2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26-28 ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
2: ขณะนี้ต้องรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
6: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่ง พบหนุ่มเมืองนารายณ์และรายการชมรมลูกทุ่ง

มาแล้วครับสวัสดียามบ่ายกับผมหนุ่มเมืองนารายในช่วงเวลาของชมรมลูกทุ่งครับพบกันวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ตัวจริงเสียงจริงรายงานตัวครับ

กำลังใจสายแรกนะครับหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้ครับโทรศัพท์ส่งกำลังใจเข้ามาแล้วบอกว่านับนิ้วคอยครับผ่านเสาร์อาทิตย์ไปที่เรียบร้อยวันนี้วันจันทร์ครับเจอกันแล้วทางฟังทางซุ้มเสียงฝากของานเพลงใจสารภาพครับจะเป็นเวอร์ชั่นของต่ายอรทัยก็ได้ก๊อตจักรพันธ์ก็ได้มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับคุณเซยามแรงครับฟังอยู่หรือเปล่าน้อคุณเซยามแรงครับมีสาวทางตลาดผักเสียงอดิศรพ่อขุนผาเมืองส่งเพลงไปให้ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงครับแน่นอนว่าต้องมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนครับ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฟ้าผ่านะครับและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นครับจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับและก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดผ่านปกคลุมภาคอ่าวไทยนะครับประกอบกับร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ภาคกลาง 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ต่ำสุดอุณหภูมิ 27-28สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับข่าวแรกสำหรับวันนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากพ.กทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับได้แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน3เส้นทางในวันพรุ่งนี้อังคารที่13ตุลาคม2569เนื่องในวันหยุดราชการประจำปีครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้พี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรให้แก่ประชาชนครับสำหรับพื้นที่พิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ครับจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐทางด่วนขั้นที่2จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัตรัตยาจำนวน10ด่านครับรวมทั้งสิ้น63ด่านทั้งนี้ครับกพท.ขอให้ผู้ที่ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าครับปฏิบัติตามกฎจราจรและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ครับเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่คอลเซ็นเตอร์ครับ1543ตลอด24ชั่วโมงครับกำลังใจครับจากสาวตลาดผักเสียงอดิศรพ่อขุนผาเมืองครับมอบทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับเซยามแหล่งครับ

0: ขอบคุณกำลังใจที่ถามถ่ายงานเพลงเข้ามานะครับจากสาวตลาดผักเสียงอดิศรทางพ่อขุนผาเมืองครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับเซยามแรงล่าสุดครับพี่สาวที่อยู่ทางลมเก่านะครับบอกว่าแม่ค้าฝากชมมาว่าดีเจหนุ่มพูดเพราะพูดหวานหวานขอบคุณหลายๆครับขอเพลงอะไรก็ได้ครับเหมาทุกเพลงนะครับแล้วก็พี่สาวลมเก่าบอกว่าทางแม่ค้าแม่ขายไม่กล้าโทรครับโทรมาเลยครับโทรมาโลดแต่ว่าในห้องส่งอากาศมีแค่เบอร์เดียวนั่นคือ0567087717นะครับอาจจะโทรติดยากนิดหนึ่งก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับแน่นอนครับว่าโทรศัพท์มีอยู่เครื่องเดียวเบอร์เดียวหลายคนโทรเข้ามาครับต้องมีคนที่โชคดีแหละโทรติดหนึ่งสายนอกนั้นโทรบอดตีดโทรบอดตีด
1: ยังรักกันอยู่หรือเปล่า
0: อ่ะใจเย็นๆครับพี่ไม้เดี๋ยวสักครู่มอบงานเพลงนี้ของคุณก้านตองทุ่งเงินครับให้กับทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษสำหรับทางแม่ค้าแม่ขายที่อยู่ทางตลาดลมเก่าแล้วก็พี่สาวที่อยู่ลมเก่าด้วยนะครับจากชนแดนอยากฟังพบรักบังเกอร์ครับสักครู่ครับ

ื่อเพลงว่าแก้บนนะครับเสียงของคุณก้านตองทุ่งเงินครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษสำหรับทางพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตลาดลมเก่าแล้วก็พี่สาวลมเก่าด้วยครับขอบคุณพี่สาวตันเดียวนะครับโทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ครับอยากฟังงานเพลงเก่าๆนะครับอาจจะเป็นเพลงของคุณสมัยอ่อนวงหรือคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณหรือท่านใดก็ได้นักร้องเก่าๆครับมอบให้กับทางพี่สาวคนสวยที่อยู่ทางลมเก่าด้วยนะครับอีกสักครู่ครับจะลองค้นหางานเพลงให้นะครับมีหนึ่งสายเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อก่อนเดี๋ยวรับสายหลังไมค์ก่อนครับวางไปแล้ว รอไม่ไหว

ขอบคุณทุกกำลังอกกำลังใจครับล่าสุดนะครับพี่ปิยนันท์ทักข้อความผ่านMessenger เข้ามาบอกวันนี้เปิดเพลงเพราะแน่นอนครับเพราะว่าไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเพลงที่เปิดย่อมจะไพเราะแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของข่าวสารกันบ้างนะครับล่าสุดครับแหมวันนี้นึกว่าจะไม่โทรซะแล้วเซยามแรงนะครับอยากฟังงานเพลงในฝันของคุณมนสิทธิ์คำสร้อยแต่ว่าต้นฉบับน่าจะเป็นเสียงของคุณทูลทองใจครับผมก็ถามว่าจะเอาต้นฉบับไหมคุณเซยามแรงบอกว่ามันเก่าโพด ก็เลย อยากฟังเสียงของคุณมนสิทธิ์นะครับสักครู่ครับสักครู่เดี๋ยวกำลังหาเพลงให้อยู่นะครับถ้ามีเปิดแน่นอนครับเริ่มแล้วสำหรับ IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยนะครับเอกนิติเดินหน้าดึงลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตขยายความร่วมมือการเงินโลกหวังสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยครับรายงานข่าวล่าสุดจาก NBT Connect นะครับในวันนี้12ตุลาคม2569นางสาวลลิตาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569 IMF World Bank Annual Meeting 2026นะครับระหว่าง 12-18 ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งเศรษฐกิจในแห่งอนาคตนะครับและก็ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับนางสาวลลิตาได้กล่าวว่ากิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่การนำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านครับได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการรับมือความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับทางด้านเศรษฐกิจนายนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานนะครับพลังงานสะอาดและก็อุตสาหกรรมเป้าหมายครับเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยครับขอบคุณข้อมูลที่รายงานอัปเดตล่าสุดนะครับจากทาง NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: รายการชมรมลูกทุ่งโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งหนุ่มเมืองนารายสถานีวิทยุ921นทพ AM 972กิโลเฮิรตซ์ลมเก่าเพชรบูรณ
1: ์บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับซึ่งในปีนี้ครับทอดถวายในวันที่14และ15พฤศจิกายนนี้ครับขออนุโมทนาบุญนะครับกับคุณบุญญาพรคุณพิสิทธิ์เหมือนโลวงนะครับจาก168ภูมิล่าโดยคุณณโมคุณสตางร้านพระเพชรรัตน์นะครับศูนย์รวมพระเครื่องหลวงปู่ศิลาสริจันโทซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าศาลจังหวัดลมสักนะครับซึ่งเปิดให้บูชาพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาครับตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.ครับเป็นพระเครื่องที่เช่าบูชาจากวัดของหลวงปู่ศิลาสริจันโทโดยตรงนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกฐินนะครับร่วมบุญกฐินกับสถานีวิทยุกระจายเสียง921เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางคุณบุญญาพรและก็คุณพิสิทธิ์เหมือนโลวงนะครับจากทางร้านเพชรรัตน์ศูนย์พระเครื่องพระบูชาของหลวงปู่ศิลาสิริจันโททางลมศักดิ์เอาไว้ด้วยครับขออนุโมทนาสาธุครับ

อนุโมทนาบุญกับท่านที่มาร่วมบุญกฐินกับสถานีวิทยุ921ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับผมเข้าเวรอยู่ครับก็มีทางแม่ไม้ป้ายแดงร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี100บาทสาวเมืองสิงห์ครับได้ฝากมาร่วมบุญอีก100บาทนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนครับ

0: ายการชมรมลูกทุ่งโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งนมเมืองนารายสถานีวิทยุ921นทพ AM 972กิโลเฮิรตซ์ลมเก่าเพชรบูรณ์นมเมืองนารายขยายข่าว
1: มาดูทางด้านของกิจกรรมล่าสุดครับจากทางนักรบสีน้ำเงินหรือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันบ้างนะครับในช่วงวันที่4ถึง11ตุลาคม2569ที่ผ่านมาครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ลงพื้นที่ผสมเทียมให้กับโคของราษฎรและติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของหน่วยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสายพันธุ์โคจำนวน15รายในพื้นที่ตำบลบัวงามตำบลกลางและตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ครับที่ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มายังรายการครับ
2: ช่วงลูกทุ่งย้อนเวลา
3: ต่อไปนี้เป็นการเช็คระบบเสียงสเตอริโอเพื่อการรับฟังของท่านจะได้สมบูรณ์แบบเต็มความรู้สึกชานเนล A ควรอยู่ลำโพงด้านซ้ายชานเนล B ควรอยู่ลำโพงด้านขวาลิทึมSolo 1 Solo 2 OK
1: ทดสอบระบบไปที่เรียบร้อยเข้าสู่ลูกทุ่งย้อนเวลาเพลงของรพินภูไทยจากพี่สาวตาลเดี่ยวมอบให้กับพี่สาวคนสวยลมเก่าครับ

นี่คือเสียงของคุณรพินภูไทยครับชื่อจริงว่าคุณบุญมีเรืองรัศมีรู้จักกันในชื่อของขุนพลเพลงประชดประชันผู้หญิงนะครับเกิดเมื่อ8ตุลาคม2490เป็นชาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเสียชีวิตเมื่อ23มีนาคม2524ด้วยอายุ33ปีครับงานเพลงลูกทุ่งอมตะเก่าๆนะครับมอบให้ไปที่เรียบร้อยขอบคุณกำลังใจล่าสุดครับจากทางหมู่12บ้านน้ำก้อนะครับลมศักดิ์อยากฟังรักเธอเท่าฟ้าแต่ดูเวลาแล้วคงจะเปิดไม่ทันครับลากันด้วยเพลงพบรักบังเกอร์นะครับจากมิตรเพลงที่อยู่อำเภอชนแดนครับลากันด้วยงานเพลงนี้แล้วงานเพลงไหนเปิดให้ไม่ทันกราบขออภัยครับโชคดีมีเงินใช้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: มาลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
2: หรือเป็น
3: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: เด็กหน้าผมขอ

0: ติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งลายซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
5: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
10: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
11: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วย นายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
9: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
12: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
9: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
13: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
14: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวมวนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์บ่าย2ฮอตบ่าย3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ผมหนุ่มตะวันครับผู้ดำเนินรายการและก็ผู้ใดครับที่ฝากทางผลงานเพลงเอา0567087177ขออนุญาตไล่เป็นตามที่จดไว้กันแล้วกันนะครับเนาะตามขั้นตามตอนนั่นแหละอัดสิได้ฟังแด่มื้อนี้หรือว่าอีกมื้อ2มื้อกว่าสิได้ฟังเพราะว่าไล่เป็นมื้อเป็นมื้อไปครับคันบ่มักเป็นมื้อก็บอกได้เนาะครับเนาะแต่สิได้จัดเป็นผู้ใดโทรมาก็สิได้เปิดให้โหลดคือจังสิบ่ได้จดไว้ว่าซั่นเนาะครับแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้สิว่ากันแล้วกันนะครับเนาะเอาตามใจผู้ฟังนั่นแหละเบิดสุบองสุบอนสุแนวกันแล้วกันครับทางผลงานเพลงก็ได้เอาขึ้นต้นรายการมาครับมื้อนี้ครับวันที่12ตุลาคม2569อ้าวพยากรณ์อากาศกันก่อนแล้วกันครับมื้อนี้ขึ้น1คำเดือน11ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันเด้มื้อนี้เพิ่นว่าทางภาคใต้ครับยังคงมีฝนอยู่ตกหนักกันอยู่นั่นแหละทางตอนบนนี่หนักๆเลยก็อยู่ยังคงอยู่ทางปลาจีนเนาะยังคงเป็นทะเลกันอยู่ในช่วงมือสองมือที่ผ่านมาก็ยังหนักกันอยู่เหมือนกันครับทางจังหวัดปราจีนก็ได้เดี๋ยวเบื้องทางภาคเหนือกันก่อนก็แล้วกันครับมือนี้สำหรับทางฝนทางฟ้ามือนี้ผลว่า 20% ของพื้นที่อยู่ทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุพิจิตรนั่นแหละและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมือนี้ 20% ครับอยู่ทางโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและก็ทางภาคกลางครับ 30%กาญจนบุรีแดรัตบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครครับและกระทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก 70% อยู่ทางพุ่นครับพัทลุงสงขลายะรานรานราธิวาสและกระทางนครศรีธรรมราชส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ 70% ซ้ำกันครับอยู่ทางภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกระทางกรุงเทพมหานครพิมณฑลครับวันนี้ 30% ของพื้นที่ว่ากันไปครับเรื่องทางฝนทางฟ้าเนาะครับเนาะยังคงมีตกยังคงท่วมยังคงขังกันอยู่และก็ฝากเบื้องอย่างสุภาพทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับเอาหันมาใส่ทางกรลำทางผลงานเพลงครับขึ้นจวดขึ้นต้นรายการกันมากระทางพูนครับพี่สาวโสระยามูสองหนองสว่างฝากกันไว้ครับฝากไปหาทางทางพญาคันคากเนาะครับเนาะทางพี่สาวโสระยาฝากกันไว้สาวเสียงพินนี่แหละก่อนใดก็ได้ว่าสั้นครับผมก็เลยหันใส่พยาคันค้าให้กันแล้วกันเนาะครับเนาะสำหรับทางสาวสุรยาก็ได้เอาฝากให้ฝากหาขาประจำเพื่อนครับบทที่เป็นทางปูสมย่าสุพรรณพุ่นแดย่าเสด็จครับย่าเพลินย่าบุญเซินแม่บุญแรงแม่ประธานครับแม่สายทองวัดทุ่งจันทสมุทรและกระทางพ่อตาคายน้ำขังป้าโบแม่สาวเมืองสิงห์พุ่นแดชมรม678บันติวพี่ตาจันสุตาย่าปลาตาบุญชัยน้องเหนือขอนแก่นส่วนทางผู้ค้างผู้ขากันครับเจ้าทางไอเสมายำแรงครับไอจนทนได้บ่ฝากไปหาทางพี่สาวตลาดผักเลยกระถางแม่ไม้โคกขมิ้นกินนมนอนครับของทางดวงดาวน้อยแดนสวรรค์ฟังสายฟังเหล่าพุ่นและเจ้าทางแม่ไม้โคกขมิ้นก็ได้ฝากให้ฝากหาครับประจำคือเก่าคือเดิมเหมือนกันครับฝากไปหาทางนุ่มผักบุ้งป้าเลมโบ้พ่อพี่พงยายอ่อนห้อยคอยยายแต๋วศิลาพ่อตาน้ำพึ่งยายน้ำพึ่งครับยายงามห้อยคอยแม่เหรียญแม่ซูมยายวันไอเสียงจอยอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันเนาะและกระทางคุณแม่ยายกีกกไอ้นวลครับผ้าสลงตีนกันฝากขาประจำคือเก้าคือเดิมให้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับทางคุณแม่ยายกีก็ได้ฝากไปทางพูนครับบทสิเป็นทางน้าอ้อยขาแข็งประแวนแขนอ่อนสวนแจตาปียายพียายบาครับตาอาร์ตบ่าวสมพศหิงโน่นครับนุ่มสัญญางเลยวังใสท่ามักมวลขนขี้ไร้ขนขี้เลยแม่บางอ่อนใหญ่ไม่ป้ายันนุ่มทาช้างยายเนียบแม่น้องกิกยายกุ้ยอบผู้ใหญ่เอกรักลูกสาวป้าสมบูรณ์ปงว่าจากทางคุณแม่ยายกีกกกุ้ยนวลฝากกันไว้ครับสามท่านสามผลงานเพลงขันเปิดบ่ทันอกทันใจก็ยังมีหลายรายการเนาะครับเนาะหลายรายการอยู่ขอทางรายการอื่นให้เพื่อนเปิดก่อนก็แล้วกันเพราะว่าบางเทื่อผมจดไว้ยันเปิดบ่ทันอกทันใจก็ขออภัยกันแล้วกันเนาะครับเนาะหรือว่าสิให้เปิดเป็นมือเป็นมือไปก็ลองว่าเบิ่งกันแล้วกันนะครับเนาะจังสิบ่ได้จดไว้ว่าซั่นขอมากันเปิดให้เปิดเปิดให้โหลดจังสิบ่ได้จดไว้เปิดมือหน้ามือหลังไปเป็นมือเป็นมือไปก็ได้เด้เนาะครับเนาะแล้วแต่ลองฟังเบิ่งกันแล้วกันครับสิลองฟังเบิ่งทางแฟนรายการเพิ่นว่าสิเอาแนวใดว่าซั่นเนาะครับเนาะสิเอาแนวใดเพราะว่าสิจัดเต้นทางหมอลำเพิ่นก็ขอลูกทุ่งก็เอาลูกทุ่งให้แล้วลูกทุ่งเก่าเอาตามใจผู้ฟังยังว่าครับแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้อยากฟังสิให้เปิดรถก็เปิดรถนั่นแหละเนาะลองเบิ่งกันแล้วกันครับทางผลงานเพลง3ท่าน3ผลงานเพลงจดกันรถม่วนกันรถครับ

0: เอาเรียบร้อยไปครับ3ผลงานเพลงม้วนๆครับนะตามคำฝากตามคำสั่งกันไว้นี่ล่ะแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้อยากฟังว่าซั่นเนาะครับเนาะหลายแนวเพลงนั่นล่ะบางท่านก็มักหมอลำครับบางท่านก็มักผลงานเพลงเก่าๆบางท่านก็มักเพลงใหม่สมัยใหม่นี่ก็สิไปทางอินดี้พุ่นเด้เป็นทางลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยมันสิออกไปทางเพื่อชีวิตไปทางอินดี้หลายกว่าว่าซั่นเนาะครับเนาะตามยุคตามสมัยยังว่าครับแต่ว่ามื้อนี้ครับเอาทางพี่ครับมาว่าได้เวลาเวลาใกล้ๆเข้ามาหมอเข้ามาแล้วล่ะสำหรับทางบุญกระถินครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921อันนี้ก็จะทางพูนครับดีเจใหญ่ไอเสียงจ่อยครับก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ยังคงเป็นตัวแทนของทาง921อยู่เดี๋ยวรวบรวมมาให้อยู่ว่าสันเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับสำหรับทางดีเจใหญ่ไอเสียงจ่อยนี่แหละเนาะครับเนาะอาซีอันยังบ่ทันเปิดครับมื้อนี้รวบรวมกันมาหลายม่องหลายบอนหลายท่านหลายคนครับจะสิเอาไปนั่งไล่เขียนดีๆก่อนเนาะไล่เขียนดีๆแล้วก็สิเอามาเว้าตั้งแต่ต้นจนพุ่นละไกลเข้ามาหมอเข้ามาสิไล่ให้จนจบพุ่นละว่าสันครับตั้งแต่ผู้แรกจนผู้สุดท้ายพุ่นละแต่ว่ามื้อนี้เอาผู้ที่เพิ่มหรือว่าตื้มมาใหม่นี่ก่อนจังสิได้ไปเบิ่งไหลน้ำผู้เก่าประทันเนาะครับเนาะอันนี้ก็ฝากขอบคุณไปทางพุ่นครับผู้ห่วมบุญผู้ศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาจากทางร้านผักเพชรรัตน์ศูนย์รวมพระเครื่องครับอันนี้ก็มีทั้งพระบูชาเน้นไปทางของผู้ศิลาประทันอันนี้ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางประตูเข้าศาลจังหวัดลมสักนี่แหละอันนี้ก็เปิดให้เพิ่นก็ได้เปิดให้เตาเครื่องพระเครื่องเดวัตถุมงคลเดเน้นไปทางปูศิลานี่แหละว่าซั่นเนาะครับเนาะปูศิลานี่แหละเปิดตั้งแต่ 9:00 นไปจนฮอด 16:00 น 4:00 นอันนี้ก็มีผู้ใดมักวัตถุมงคลว่าซั่นครับลองไปเบิ่งกันแล้วกันจากทางร้านพระเพชรรัตน์อันนี้ก็หวมบุญมา 10,000 บาทครับหวมบุญมา 10,000 บาทโดยคุณบุญจาพรและกระทางคุณพิสิทธิ์เหมือนโลวงหรือเหมือนระวงนี่แหละอันผิดอันถือขออภัยกันแล้วกันเนาะครับเนาะเพิ่นว่า186ภูพินว่าใบนโมสตางค์ครับร้านพระเพชรฉลัดนี่แหละและกระทางพูนครับคณะศรัทธาจากทางบ้านศิลาบ้านศิลาตำบลศิลานี่แหละบ่แม่นทางชลบุรีเลยอันนั้นอ่างศิลานี่เอาตำบลศิลาบ้านเฮาก่อนกันแล้วกันนี่ฝากผู้คณะจิตศรัทธาจากทางศิลามากระทางผู้ช่วยจำปีครับพร้อมครอบครัว100บาทและกระทางพ่อตาหนูทางคุณแม่ยายแดง100บาทครับยายสมจิตคำอินบ้านใหม่หัวหน้า100บาทนางละครคำเพลิง100บาทนายสมเพียรคำวิ่ง40บาทอันนี้ผู้บอประสงค์ออกหนามอีก50บาทและกระนางพิสมัยคำพงครอบครัว100บาทคุณรุจิราครับมีเทศ120บาทและกระบอประสงค์ออกหนามนี่อีก20บาทสาวบาทว่าซั่นเนาะและก็แม่ตุปัญญาอินครับ40บาทครับแม่พรงจิตแก้วเขียว100บาทบอประสงค์ออกหนามอีก100บาทนางสุพรรณวังคีรีครับ100บาทและกระนางประหยัดวังคีรี100บาทนางหนูคำทิ้งครับอันนี้เพิ่นว่าอุทิศให้นายหลาคำทิ้ง50บาทและกับนางสาวสุภาพรคำตีดศิลา20บาทตาจันแดยายแต๋วแด100บาทครับและกับตาแหวนยายติบคำหยางครับ100บาทพอสังคมคำริงทั้งพร้อมครอบครัวครับ100บาทตาสักยายลอยกันดก100บาทครับและกับตาฉันสอนรวยพอไม่กวด3ดามหมอนอีก1ใบพร้อมเงินอีก100บาทและกับทางพ่อตามีครับคำยงมู15ศิลา200บาทตาธรรมสอนรวยครับบ้านอุ้งกระทาด100บาทและกับพ่อตาน้อยทางคุณยายคล้ายสอนรวยครับบ้านห้วยผักกูด100บาทห้วยผักกูดนี่กระบอกได้ไปโดดแล้วคือกันด้วยเนาะครับเนาะตั้งแต่สมัยหัวหน้าเก่าพูนครับไปเฮ็ดบ้านให้เพิ่นอยู่เนาะไปเฮ็ดบ้านให้เพิ่นอยู่และก็พ่อตานันครับสอนรวยครับ100บาทและก็ทางสาวเมืองสิงห์ทรัพย์ภารีพูนครับบ้านมีลบบุรีพูนละอีก100บาทและก็ไม้ไม้ไปสีชมพูบ้านสักหน่อย100บาทและก็ทางร้านพระนี่ว่าไปแล้วครับ 10,000 บาทและก็ทางพุ่นครับนายมณีโชติวันศรี100บาทครับ และก็นางทองวันคำฤทธิ์ป้าอ้อยนี่แหละป้าอ้อยอีก200บาทนางบัวขันแก้วม่วง100บาทและก็ทางพ่อตาน้องอุ้ย100บาทนายบุตรดีคำภู100บาทครับนางบัวไลคำภู100บาทคุณครูโอคุณครูอรทัยคำภูบ่รู้ว่าแม่นตายบ่100บาทนะครับนั้นแล้วก็ทางคุณยายจำปาคำแหยมยายตุ๋ยนั่นแหละ100บาทครับนางดอกไม้คำรัด100บาทบอประสงค์ออกนามอีก100บาทนางหยันคำฤทธิ์ครับ100บาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นายบุญธรรมนางเตียงคำฤทธิ์และก็เจ้ากรรมนายเวรว่าท่านเพื่อนว่าและก็นางสาวชะชยาภาวันศรี100บาทอุทิศไปให้นางเตียงนายบุญธรรมพุ่นล่ะและก็ทางปูนครับลุงมาอันนี้ทางบ้านวังลูสักหลงครับ100บาทคุณตาภายบ้านห้วยฉัน100บาทสักหลงนี่ล่ะคุณยายน้องคุณน้อยชัยโฉมชัยโฉมบ้านเขาย่าเนาะเขาย่า 10,000 1,000 บาทและก็คุณยายศรีสิงทาครับบ้านหนองบัว200บาทคุณโสรยาอุ้งช้างเนาะบ้านหนองสว่าง100บาทคุณย่าสุพรรณอุดอ่างครับหนองสว่าง100บาทคุณเพชรไทยอุดอ่างหนองสว่าง100บาทโหรัตติการการดีครับบ้านหนองสว่าง100บาทคุณรุ่งจิตจันโทครับหนองสว่าง100บาทคุณระไมสิงห์อาจครับหนองสว่าง100บาทคุณสมฤดีอุ้งช้างหนองสว่าง100บาทคุณแม่วาสนาสายขาวครับหนองสว่าง100บาทคุณพ่อสมนึกอุ้งช้างหนองสว่าง100บาทและก็คณะศรัทธาจากทางวัดท้าทุนแพงทางบ้านนาแสงพี่ครับบวชีเป็นทางแม่คำปินจันแปลกเดือน100บาทแม่สมบูรณ์จีนน้ำใสนี่10บาทครับแล้วก็แม่สะเภาสะเทาเนาะสะเทานวลบุญ100บาทแม่ฉไหนอุ่นเรือนครับ100บาทแม่ระมุดจันแจม100บาทคุณแม่มีจันขุน40บาทแม่คำพรมแสง20บาทครับแล้วก็แม่คำพบพรมพักดี100บาทแม่ประนอมศีลคำ20บาทแม่หนูรัตทองแท้20บาทแม่ตุจันเถน100บาทครับและกระทางคุณทองรอแม่ทองรอลอยเลื่อนเนาะลอยเลื่อน100บาทและกระทางคุณแม่นิยมกระมนเสถียร100บาทแม่สุคนไกรศรี100บาททางคุณแม่ประหยัดจันศรี40บาทแม่ประคองปั้นลอยปั้นลอย100บาทครับแม่ระเบียบถาแก้ว100บาททางคุณแม่สมคิดกาบแก้ว100บาทแม่สถิตคงศรีหะ100บาทแม่ระมัดผักดี100บาทและก็ทางคุณแม่มาริวันจันละ100บาทและก็ทางคุณแม่แดงพิมพา100บาทอันนี้การและก็สิมีปัจจัยตักบาทยอดยกมา2659บาทขึ้นว่าปัจจัยหลายๆจากทางคุณแม่เปรมจันตอนครับอีก200บาทและก็คุณครูอุไรวันปันนา100บาทป้าตุนขนมจีนลมสักครับ300บาทคุณยายรอดบุญล้นสักหลง100บาทแม่ค้าหมูสะเต๊ะหรือว่าคุณวรนุชเทศขำ100บาทคุณพงเพชรวารุณและกระทางนัทพัฒน์สามีครับ100บาทอันนี้ก็เอาคร่าวๆมือนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ที่เอาไปเรียบเรียงอีกสิไลให้ฟังสมือๆก็แล้วกันครับสำหรับรายนาผู้ที่ห่วงบุญกับทางกระสินกับทาง921สิไลให้ฟังอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเนาะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆกันแล้วกันเดี๋ยวไปนั่งเขียนไม่ดีๆก่อนอ่านผิดอ่านถือขออภัยกันแล้วกันครับอ่านซื้อถือเดียอ่านซื้อผิดเดียเน้นไปทางนามสกุลนี่แหละบางเชื่ออ่านยานอ่านผิดอยู่ว่าสั้นคำนามสกุลก็ได้เนาะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับผู้มีจิตศรัทธาครับร่วมบุญร่วมกุศลกับทางคณะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ปีนี้ก็ไปทางพูนครับบ้านนนท์สาวเอทางบ้านดีเจแทนวุฒิดีเจช้างทางพี่จิมพี่จิมมี่ครับแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ปุณละปีนี้ก็ได้เดี๋ยวเบิ่งเวลาเวลาครับ14:46 นาทีหันมาใส่ทางผลงานเพลงกันเด้อมื้อนี้เตรียมว่าสิเอาทางพี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งก็คือหลายหน้าอยู่คือกันนั่นเตรียมสิเอามาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับทางสิทธิ์ผู้สูงอายุนั่นแหละ60ปีขึ้นไปนี่ก็มีสิทธิ์หลายอย่างอยู่เดี๋ยวสิเอามาชวนให้ฟังมืออื่นมือหน้ามือหนังไปกันแล้วกันนะครับน้องวันนี้ไล่แรงน้ำเดี๋ยวเบิ่งเวลาเวลากินเวลาไปละ ครับที่จบรายการหลวงพ่อสันครับไล่ไปก็ได้เอาหันมาใส่ทางพี่ครับผู้ค้างกันได้ครับสลับทางผลงานเพลงครับหันไปใส่ทางพี่น้องทางกกไว้หนวนพุ่นละเลี้ยวเบิ่งคือรอบนี้คือซีเมนกกไว้หนวนเหมาอีกแล้วว่าสันครับทางคุณแม่ยายพีได้เมียผู้ใหญ่บ้านรจนาสารคำและกระทางพ่อตาพีครับเก่งต้องไปชายแดนมาสันครับทางลุงฟ้ากุลาชัยเนาะลุงฟ้ากุลาชัยฝากแม่ฝากหาพี่ทางน้องไปทางกกไว้หนวนพุ่นละฝากไปหาแม่เท่าเพิ่นทางคุณยายพีนี่แหละเนาะเน้นขัดไปทางพีกันแล้วกันและก็ทางคุณยายน้องปุ้ยกกุ้ยนวลครับเพลงฟังซ้ายฟังเราเพลงใดก็ได้ว่าสันขับเปิดพอเพลงใดหยับจับหยับใส่เพลงนั้นแล้วกันเนาะสำหรับทางยายปุ้ยก็ได้ผมก็เลยหันใส่ทางพูนครับเสน่ห์สาวไม่ห่างให้กันแล้วกันเสน่ห์สาวไม่ห่างทางฝั่งซ้ายฝั่งลาวพุ่นละจากทางคุณยายน้องปุ๋ยฝากคักๆไปทางป้าแหวนตาปีใหญ่พีทางคุณแม่ใหญ่ขี้คนขี้หลายคนขี้เละแล้วก็ทางผู้เฒ่ามักมวนเดียอาทิตย์ผู้ใหญ่ไทยแค่ม่วงกันแล้วก็ทางพี่น้องทางกกไว้หนวนทุกท่านทุกคนให้กันแล้วกันครับจากทางคุณยายน้องปุ๋ยกกไว้หนวนฝากกันไว้สามท่านสามผลงานเพลงช่วยกันลดมวนกันลดครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาอีสันเองเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเด้อค่ะมื้อนี้อีสันได้รับหน้าที่มาเปิดงานแทนผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นติดประชุมเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหมู่เฮามวนๆและมวนๆยะตียะขากันเด้อค่ะขอบอกสันดอกว่า

เอาเหลือเบิ่งเวลาครับ15 นาฬิกาพอดีครับสายอีกแล้วว่าสันนะครับเนาะกินเวลาเพิ่นอีกแล้วล่ะปิดท้ายรายการก็ได้เอ้าหงทองหงทองตามแฟนครับจากทางห้วยตุ่มชนแดนอีพอจากทางห้วยตุ่มชนแดนพระฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันมื้อนี้ฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องทุกท่านทุกคนให้กันแล้วกันเนาะจากทางอีพอทางห้วยตุ่มชนแดนพุ่นละหงทองตามแฟนหงทองดาวอุดรครับเอาสุดท่านี้ก่อนนี้จากกันเดี๋ยวขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้สุขคนครับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้าง

ุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแก่บาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
3: จะได้ถึงสวรรค์จะได
4: ้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันกับรายการคลินิกครอบครัวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กับดิฉันดีเจตุ๊กตาค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรามีสาระประโยชน์ดีๆมาฝากให้คุณผู้ฟังกันค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองและคนรอบข้างนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันค่ะเพื่อรับมือถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะก่อนที่เราจะรับฟังเนื้อหาสาระประโยชน์ดีๆเราไปรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

คุณผู้ฟังคะหลังจากที่เรารับฟังเพลงเพาะกันไปแล้วนะคะเรากลับมาคุยเรื่องสาระประโยชน์ดีๆกับรายการคลินิกครอบครัวกันต่อค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาคุยกันผ่านทางรายการในเรื่องความสวยค่ะสาวๆหลายๆคนเนี่ยคงเผชิญกับปัญหาที่ตื่นนอนปุ๊บส่องกระจกปั๊บแล้วถึงกับต้องร้องอุทานเลยนะคะอุ๊ยนี่เธอเป็นใครนะคะหน้าอาจจะยับริมฝีปากอาจจะแห้งตาเป็นหมีแพนด้าผิวก็มีหมองคล้ำนะคะดูไม่สดชื่นกระจ่างใสทั้งที่เมื่อคืนก็เข้านอนไวนะคะถ้าใครกำลังเป็นแบบที่เล่าไปเนี่ยอย่าเพิ่งกุ้มใจไปกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าช่วงกลางคืนที่เราหลับนอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นาทีทองที่ร่างกายของเราจะซ่อมแซมผิวหนังหรืออวัยวะที่สึกหรอค่ะและยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายนะคะดังนั้นค่ะถ้าเราพักผ่อนเพียงพอ 7-8 ชั่วโมงร่างกายของเราเนี่ยก็จะฟื้นตัวซ่อมแซมนะคะทดแทนในส่วนที่เราใช้งานหนักและผิวที่ผจญภัยกับแสงแดดและฝุ่นควันในช่วงกลางวันแต่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรานอนหลับอย่างเดียวพอตื่นมาปุ๊บเราจะสวยปิ๊งใสเหมือนดั่งใจสั่งมันต้องมีตัวช่วยกันค่ะวันนี้นะคะเราจึงนำเคล็ดลับ10ข้อนะคะที่ต้องทำทุกคืนค่ะตื่นมาเนี่ยสวยปิ๊งแน่นอนมาฝากกันค่ะข้อแรกเลยนะคะทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยถือเป็นด่านแรกเลยค่ะที่ต้องเจอทั้งเครื่องสำอางแสงแดดมลพิษและฝุ่นควันทั้งวันเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญมากค่ะต้องกาดอกจันใหญ่ๆไว้เลยนะคะว่าอย่างการล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอาจจะไม่เพียงพอค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องแต่งหน้าทุกวันนะคะดังนั้นควรใช้เมคอัพรีมูฟเวอร์นะคะหรือคลีนซิ่งค่ะควบคู่กันนะคะไปด้วยหรืออาจจะใช้เบบี้ออยล์ก็ได้นะคะตอนล้างหน้าเนี่ยก็ต้องระวังค่ะอย่าถูหน้าแรงเกินไปควรใช้นิ้วเนี่ยนวดเบาๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะและช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะคะและใช้มือเนี่ยกวักน้ำขึ้นมาล้างเบาๆจากนั้นใช้ผ้าขนหนูค่อยๆซับแห้งค่ะบอกเลยค่ะว่าผู้หญิงทุกคนควรให้เวลากับการล้างหน้าและฝึกให้เป็นนิสัยถ้าล้างไม่สะอาดหมดเนี่ยบำรุงดีแค่ไหนก็รับรองเลยค่ะว่ารูขุมขนอาจจะอุดตันสิวถามหาแน่นอนค่ะค่ะต่อไปนะคะโบกครีมบำรุงเน้นๆนะคะคือหลังจากที่เราล้างหน้าจนสะอาดปัสจากสิ่งสกปรกแล้วเนี่ยห้ามลืมทาครีมบำรุงโดยเด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะการเติมมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าและลดการระคายเคืองค่ะจากการถูกแสงแดดช่วงกลางวันสาวๆควรเลือกครีมบำรุงนะคะที่เหมาะสมกับผิวหน้าของตัวเองนะคะและเลือกใช้ครีมให้ถูกประเภทนะคะเช่นก่อนนอนเนี่ยให้ใช้ไนท์ครีมค่ะเพราะถูกออกแบบสูตรมาเพื่อให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูนะคะในช่วงเวลาเรานอนก็จะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงอย่างสูงสุดค่ะค่ะต่อไปนะคะอาจจะมาร์กหน้าด้วยน้ำผึ้งนะคะหาซื้อง่ายมากเลยค่ะแนะนำนะคะในร้านสะดวกซื้อก็ได้นะคะล้างหน้าหลังล้างหน้าเพียงแค่ทาน้ำผึ้งทั่วหน้าและให้นิ้วเนี่ยนวดเบาๆแล้วพอกทิ้งไว้ 10-15 นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำอุ่นค่ะน้ำผึ้งเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะจึงเหมาะสำหรับสาวๆที่ผิวง่ายที่ผิวแพ้ง่ายค่ะสามารถกำจัดสิวโดยไม่ต้องใช้สารเคมีรุนแรงใดๆนอกจากนี้นะคะถ้าหยดน้ำมะนาวลงไปสัก 1-2 หยดนะคะก็ยังจะสามารถช่วยรักษารอยด่างดำจากสิวได้อีกด้วยค่ะตัวอีกข้อหนึ่งนะคะก็คืออายครีมค่ะสำคัญนะคะทราบไหมคะว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยเป็นส่วนที่บอบบางและเกิดริ้วรอยง่ายที่สุดค่ะเพราะเราใช้สายตาหนักหน่วงทั้งวันค่ะถ้าทำให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาอ่อนล้าและแห้งกร้านดังนั้นก่อนนอนเนี่ยเราควรจึงทาอายครีมค่ะบำรุงรอบดวงตานะคะเพื่อความชุ่มชื้นค่ะลดความหมองคล้ำริ้วรอยและเนื้อครีมเนี่ยไปช่วยฟื้นฟูระหว่างหลับด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทาครีมที่มือและเท้านะคะสังเกตไหมคะว่ามือและเท้าเนี่ยเป็นส่วนที่เราใช้งานหนักตลอดเวลานะคะและผิวบริเวณนั้นมักจะแห้งกร้านส้นเท้าแตกนะคะละแหงอย่างกับเอาเท้าเนี่ยไปผ่านผ้าห่มไม่ได้เลยนะคะเป็นขุยติดมาเลยค่ะยิ่งสาวๆคนไหนที่นอนห้องแอร์เป็นประจำเนี่ยซึ่งอากาศจะแห้งกว่าปกติเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ผิวแห้งทั้งตัวตึง
แห้งตึงได้นะคะแม้แต่การล้างจานนะคะไม่กี่ใบเนี่ยน้ำยาล้างจานเนี่ยจะเป็นตัวดีเลยค่ะแนะนำให้เลือกชนิดอ่อนโยนนะคะเมื่อล้างเสร็จก็ล้างน้ำเปล่าให้เกลี้ยงค่ะและทางที่ดีก่อนนอนนะคะควรทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะก่อนนอนเป็นประจำค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นต่อไปนะคะก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากค่ะด้วยการทาลิปบาล์มนะคะทาลิปสติกมาทั้งวันแล้วค่ะได้เวลาที่ปริบัติฟื้นฟูริมฝีปากของเราด้วยการทาลิปบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะและยังป้องกันริมฝีปากแห้งลอกเป็นขุยด้วยค่ะตอนตื่นนอนนะคะก่อนนอนเนี่ยก็อย่าลืมทาลิปบาล์มบำรุงทุกคืนค่ะจะได้ตื่นมาพร้อมริมฝีปากที่ชุ่มชื้นอ่อนนุ่มนะคะค่ะต่อไปงดอาหารมื้อใหญ่ในช่วงเย็นค่ะนอกจากจะทำให้เราอ้วนแล้วเนี่ยยังทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการลวนค่ะนอนไม่หลับท้องอืดกดไหลย้อนนะคะพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกไม่สบายตัวค่ะตัวบวมอืดได้นะคะทางที่ดีควรทานอาหารก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะก่อนนอนนะคะค่ะต่อไปนะคะนอนหงายให้เป็นนิสัยค่ะหลายคนนะคะบางวันเนี่ยตื่นนอนมาแล้วหน้ายับยู่ยี่ค่ะก็มาจากการท่านอนคว่ำหรือตะแคงไม่เอานะคะไม่ดีค่ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไปเสียดสีกับหมอนทำให้เกิดริ้วรอยค่ะแล้วก็ควรน่าจะนอนหงายนะคะโดยหนุนหมอนสูงประมาณ 2-4 นิ้วก็จะช่วยให้มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองซึ่งทำให้ดูดีมีเลือดฝาดอยู่เสมอนะคะจะรู้สึกสดชื่นในตอนเช้าค่ะต่อไปนะคะก็รวบผมก่อนนอนรวบผมก่อนถึงหัวถึงหมอนค่ะบางวันนะคะถึงบางวันที่กลับถึงบ้านนะคะดึกไม่มีเวลาสระผมก่อนนอนเนี่ยการที่ปล่อยผมแล้วนอนเนี่ยทำให้ผิวหน้าสัมผัสกับผมโดยตรงค่ะซึ่งมีทั้งสารเคมีจากสเปรย์ใส่ผมและฝุ่นควันทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยสิวอาจจะขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรวบผมหลุมหลวมป้องกันไม่ให้ผมเนี่ยมาโดนหน้าในช่วงที่เราหลับเป็นอีกวิธีนะคะที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยงการเกิดสิวได้ค่ะแต่ก็อย่ารวบตึงจนเกินไปค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เลือดไม่ไหลเวียนและปวดหัวได้นะคะค่ะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเปิดเพลงเบาๆก่อนนอนนะคะการเปิดเพลงคอก่อนนอนสัก45นาทีเนี่ยก็จะช่วยให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายค่ะหลับสบายมากขึ้นแนะนำให้เปิดเพลงคลาสสิกหรือเพลงบรรเลงจังหวะช้าๆสบายค่ะอารมณ์เพลงเหมือนเสียงน้ำไหลค่ะเสียงนกจิ๊บๆนั่นแหละค่ะก็จะดีค่ะก็เพลงที่มีเนื้อร้องเพราะสมองของเราเนี่ยอาจจะคิดตามเนื้อเพลงทำให้เนื้อเพลงเพลินจนร่างกายเนี่ยตื่นนอนไม่หลับนะคะถ้าไม่มีลิสต์เพลงในใจก็แนะนำให้ไปโหลดเอานะคะเพลงสำหรับเปิดตอนนอนค่ะมีอยู่เยอะเลยนะคะลองฟังดูค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ10วิธีแสนง่ายนะคะที่จะช่วยให้ตื่นมาปุ๊บสวยปิ๊งสดชื่นโดยไม่ต้องเสียเงินเยอะแถมไม่ต้องตกใจด้วยนะคะเวลาที่ตัวเองจะต้องส่องกระจกตอนตื่นมานอนอีกจะได้ตื่นมาพร้อมความสวยมั่นใจให้เต็มพิกัดค่ะแล้วก็ลุยงานลุยรักลุยชีวิตได้เต็มที่ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเราก็มารับฟังเพลงมาพอกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังสาระประโยชน์ดีๆกันต่อนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เรารับฟังเกี่ยวกับเรื่องอยากสวยต้องทำ10ข้อนะคะที่ต้องทำทุกคืนค่ะตื่นมาสวยปิ้งแน่นอนกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรามารับฟังเกี่ยวกับอาหารบำรุงชะลอวัยที่ควรเลือกทานค่ะอาหารนะคะบำรุงผิวเนี่ยมีหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานกันเนื่องจากสารอาหารที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้แข็งแรงเนี่ยอ่อนเยาว์นุ่มชุ่มชื้นนะคะมีสุขภาพดีเนี่ยจะมีอาหารอะไรบ้างนะคะที่ช่วยให้ผิวเนี่ยจากภายนอกสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกนะคะไปดูกันค่ะอันแรกเลยค่ะปลาค่ะปลาที่มีไขมันดีนะคะเช่นปลาแซลมอนปลาแมคโครเรียลปลาทูน่าปลาซาดีนะคะค่ะนะว่าเป็นอาหารบำรุงผิวพรรณให้สวยสุขภาพดีค่ะเนื่องจากว่าอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3นะคะวิตามินอีโปรตีนคุณภาพสูงและสังกะสีซึ่งอาหารเป็นสารที่มีความจำเป็นสำหรับผิวหนังช่วยผิวแข็งแรงค่ะเนียนนุ่มชุ่มชื้นลดอาการอักเสบของผิวช่วยผลิตเซลล์ผิวใหม่และปกป้องผิวจาก UV ค่ะจะพลาดอาหารผิวดีๆเช่นนี้ได้อย่างไรกันนะคะค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเนี่ยเป็นอาหารที่มีไขมันดีสูงค่ะซึ่งมีความสำคัญกับผิวพรรณเป็นอย่างมากนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นและชุ่มชื้นค่ะปกป้องผิวจากรังสี UV ที่ทำให้เกิดริ้วรอยแห่งวัยนะคะโดยจากการศึกษาค่ะพบว่าเมื่อให้ผู้หญิง700คนค่ะได้รับไขมันดีในปริมาณที่สูงโดยเฉพาะไขมันดีที่พบในอะโวคาโดเนี่ยพบว่ามีผลให้ผิวหนังยืดหยุ่นและสปริงตัวมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะอะโวคาโดเนี่ยยังเป็นแหล่งวิตามิน E และ C อีกด้วยค่ะซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะให้กับผิวโดยในอะโวคาโด100กรัมเนี่ยหรือประมาณครึ่งลูกเนี่ยมีวิตามิน E ถึง 14% ค่ะและวิตามิน C ถึง 11% ของปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะเรียกได้ว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นอาหารบำรุงผิวชะลอวัยชั้นดีเลยทีเดียวนะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นถั่ววอลนัทค่ะถั่ววอลนัทนี่นะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองค่ะอย่างโอเมก้า3และโอเมก้า6นะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะอีกทั้งยังเป็นแหล่งของวิตามิน E สังกะสีซีลิเนียมและโปรตีนซึ่งจะช่วยให้เป็นเกราะป้องกันผิวต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพที่ดีโดยให้ถั่ววอลนัท28กรัมเนี่ยจะมีสังกะสี 8% ของปริมาณที่แนะนำต่อวันและโปรตีนอยู่ถึง 4-5 กรัมนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นมันเทศค่ะมันเทศเนี่ยเป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนที่ร่างกายเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ซึ่งเป็นสารที่อาหารบำรุงผิวที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดปกป้องผิวไหม้ค่ะผิวแห้งและหิวย่นเปรียบได้เหมือนการทาครีมกันแดดตามธรรมชาติก็ว่าได้นะคะโดยมันเทศ100กรัมเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนเพียงพอถึงจะได้มีวิตามิน A มากกว่า6เท่าของปริมาณที่แนะนำต่อวันตัวต่อไปค่ะพริกหยวกสีเหลืองหรือสีแดงเป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนเช่นเดียวกับมันเทศนะคะและยังเป็นหนึ่งในแหล่งวิตามิน C ที่ดีที่สุดสำหรับสร้างโปรตีนคอลลาเจนให้ผิวเนี่ยมีความกระชับและแข็งแรงโดยมีผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงเมื่อได้รับวิตามิน C ในปริมาณมากก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากผิวหนังเหี่ยวย่นและผิวแห้งตามอายุที่มากขึ้นค่ะให้พริกหยวกสีเหลืองหรือสีแดง149กรัมเนี่ยมีวิตามิน C ถึง 211% และวิตามิน A 156% ของปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะเป็นอาหารบำรุงผิวหน้าให้แข็งแรงและกระชับได้ดีทีเดียวเลยค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นบรอกโคลีค่ะบรอกโคลีเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่บำรุงผิวมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C และสังกะสีแต่พิเศษกว่าอาหารชนิดอื่นก็คือในบรอกโคลีเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าซันโฟลาเซนนะคะซึ่งจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกเผาและอาจจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังบางชนิดโดยการศึกษาพบว่าช่วยลดจำนวนเซลล์ผิวที่ถูกฆ่าด้วยแสง UV ได้มากกว่า 29% นะคะพร้อมปกป้องผิวยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศในอาหารนะคะที่ทำให้ผิวสวยที่สุดผิวสวยนะคะที่หลายคนรู้จักกันดีเนื่องจากมะเขือเทศเนี่ยมีวิตามิน C และสารแคโรทีนอยด์นะคะที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยอย่างเบต้าแคโรทีน
ลูทีนและไลโคปีนเนี่ยสารเหล่านี้จะช่วยปกป้องนะคะผิวจากแสงแดดและป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคะหากรับประทานอาหารที่มีแคโรทีนน้อยสูงเนี่ยเช่นมะเขือเทศนะคะคู่กับไขมันเนี่ยเช่นน้ำมันมะกอกนะคะไขมันก็จะช่วยเพิ่มการดูดแคโรทีนน้อยในร่างกายอีกด้วยค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่บำรุงผิวชะลอวัยเพราะนอกจากจะมีโปรตีนสูงแล้วยังมีสารไอโฟซัลฟาโลนนะคะซึ่งช่วยในการเพิ่มคอลลาเจนค่ะและความยืดหยุ่นของผิวชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะให้ผิวไม่แห้งกร้านและปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยรังสี UV ค่ะโดยจากการศึกษานะคะพบว่าการรับประทานไอโซฟาโลนะคะจากถั่วเหลืองทุกวันเนี่ยเป็นเวลา 8-12 สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดริ้วรอยเล็กๆนะคะและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นชาเขียวค่ะเป็นอาหารผิวอย่างชาเขียวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่เรียกกันว่าคาเทซินนะคะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดลดริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้กับผิวโดยจากการศึกษานะคะพบว่าผู้หญิง60คนเนี่ยดื่มชาเขียวทุกวันเป็นเวลา12สัปดาห์เนี่ยพบว่าสามารถลดริ้วรอยลดรอยแดงจากแสงแดดได้ถึง 25% เลยค่ะแล้วก็แต่การดื่มชาเขียวเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาเขียวพร้อมกับนมค่ะเพราะจะทำให้ไปลดปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในชาเขียวค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะก็ดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นอาหารบำรุงผิวพรรณนะคะที่หลายคนคาดไม่ถึงนะคะในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยที่มีโกโก้อย่างน้อย 70% เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจากการศึกษาพบว่าคนที่บริโภคผงโกโก้นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงทุกวันเนี่ยเป็นเวลา 6-12 ชั่วโมงผิวมีความแข็งแรงและชุ่มชื้นมากขึ้นเนี่ยและอีกผลการศึกษาเนี่ยพบว่าเมื่อรับประทานดาร์กช็อกโกแลต20กรัมต่อวันเนี่ยจะสามารถช่วยให้ผิวทนต่อรังแสง UV ค่ะก่อนถูกเผาไหม้ได้มากกว่า2เท่าเลยนะคะค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นองุ่นแดงค่ะบนผิวขององุ่นแดงนะคะที่มีสารที่เชื่อว่าเวสเวอร์าโทนะคะซึ่งผลการวิจัยนะคะให้ทดลองพบว่าอาจจะช่วยชะลอการผลิตสารอนุมูลอิสระเป็นอันตรายซึ่งจะทำลายเซลล์ผิวและเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ค่ะตัวสุดท้ายค่ะมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยเป็นผลไม้แหล่งของวิตามินซีเลยก็ว่าได้ค่ะโดยมะขามป้อมเนี่ย4ลูกเนี่ยจะมีวิตามินซีถึง100กรัมนะคะซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่และชะลอวัยให้ดูอ่อนเยาว์นะคะค่ะอาหารนะคะก็มีความสำคัญนะคะต่อสุขภาพกายและสุขภาพผิวเป็นอย่างมากการเลือกอาหารที่ดีหรืออาหารบำรุงผิวพรรณที่สารอาหารเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะสารต้านอนุมูลอิสระสารป้องกันจากรังสี UV สารเพิ่มความยืดหยุ่นและชุ่มชื้นในผิวนะคะก็จะช่วยให้ผิวพรรณแข็งแรงอ่อนโยนดูแลสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะสุดท้ายนี้นะคะรายการของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่กับรายการคลินิกครอบครัวค่ะกับดีฉันดีเจตุ๊กตาค่ะเวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ส่วนสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทือหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านหน่อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกกขาวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนาะ FM 99 MHz AM 972 kHz นะครับวันละ1ชั่วโมง7วันเต็มๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวกูขาวพาคุยพาพูดกันนะครับเนาะในเรื่องราวต่างๆนานาความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมในเรื่องของอาชีพสารพัดเรื่องสารพัดราววัฒนธรรมประเพณีก็คุยกันไปเจ็ดวันเต็มๆนะครับอยู่กับโกขาวเรื่องดีๆทั้งนั้นแหละส่วนมากที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะครับเรื่องดีก็เอาไว้เป็นตัวอย่างเรื่องไม่ดีก็เอาไว้ตั้งรับเรื่องเก่าก็เล่าใหม่เรื่องใหม่ก็แจ้งให้ทราบแนวนี้เลยนะครับเสียงเพลงมอบให้ทุกวันเพื่อความบันเทิงแทรกกันไปนะครับมาดูอากาศกันสักหน่อยนะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในช่วงต่อไปเป็นช่วงเป็นตอนนะครับกลางวันแดดฮ้อนเด้อทำปลากรวงปลาเกลือได้สบายเลยทำเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเด็ดดงเด็ดเดียวได้ลงตัวว่าอย่างนั้นนะตากพงตากผ้าไม่ต้องเอาไปโยงไปย่างกันอยู่เหมือนวันก่อนเนาะเออแต่กลุ่มฟ้ากลุ่มฝนยังมีอยู่นิดหน่อยนะไม่มากนะครับเนาะเออเข้ามาในเขตของภาคเหนือของเราทำให้บางพื้นที่ก็มีฝนปรับปรายฟ้าลงฟ้าแลบมีลมกันโชกนะเออแนวนี้เลยเพชรบูรณ์บ้านเฮาวันนี้แล้วก็อากาศบนเขาก็เริ่มเย็นแล้วเด้อทับเบิกก็ไม่เบานะครับเขาคอก็พอหนาวแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มที่จะหลั่งไหลเข้ามาอีกแล้วนะครับเงินก็จะเดินสะพัดในเพชรบูรณ์อีกแล้วเนี่ยมันจะธรรมดากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีน้ำทงน้ำท่วมอยู่ด้วยภาคลงภาคกลางจะไปจังหวัดไหนดูดีๆราชบุรีก็น้ำมากาญจนบุรีก็ไม่รู้น้ำมาจากไหนนั่งหนานะไม่น้ำไม่กรองแล้วว่ากันสั่งชั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปตรงไหนติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็สอบถามปลายทางสอบได้ก็สอบสอบไม่ได้ก็ลองติดต่อเรื่องราวของเส้นทางที่จะเดินไปว่าเนาะเราจะต้องมีการเจอสภาพอากาศยังไงบ้างติดตามพยากรณ์อากาศวันละครั้งสองครั้งก็ยังดีอันนี้คือเขตกรุงเทพและปริมณฑลและหลายต่อหลายจังหวัดที่เจอน้ำท่วมเนาะในเรื่องของทะเลไทยนะครับคลื่นก็ยังแรงอยู่นะ1-2 เมตรแต่ห่างฝั่งคลื่นสูงอยู่ทั้งสองฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะไปธุระป่าปังหรือจะไปเที่ยวไปทัวร์นะก็ว่ากันไปในเรื่องราวต่างๆนานานะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับตรวจสอบอากาศเป็นหลักเลยนะถ้าไปแล้วจะได้สบายอกสบายใจไม่จะไปเที่ยวทะเลเจอคลงเจอคลื่นเจอฟ้าเจอฝนไม่หนุกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเอาเดี๋ยวเรามาออเดิร์ฟด้วยบทเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะ

0: ยังคือผู้เฝ้าเฮ็ดใจแล้วก็หันมาเบิ่งคนที่เขาแค่อายคนที่เขาคอยอยู่ข้างๆอายนี่แม
1: ่อ้ายอยากให้น้องเข้าใจ

ข่าวลวงกันอีกเนี่ยแจกไข่ไก่ก็ถ่ายบัตรประชาชนไปแล้วหลังจากนั้นโดนแจ้งนงแจ้งหนี้เรื่องกรณีต่างๆนานาที่ไปกู้เงินกู้ทองแบบนี่ที่ไม่ถูกต้องการกฎหมายนะก็เป็นข่าวกันอยู่เดือดร้อนกันพอสมควรเป็นวงกว้างหลายต่อหลายพื้นที่หลายต่อหลายภาคของประเทศไทยแล้วก็มีอีกเล่ห์เหลี่ยมนึงเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยมีการบอกว่าจะแจก500บาทราชการให้มาทำการแทนแจกเลยว่าอย่างนั้นสแกนหน้าพร้อมมีข้อแม้ว่าอย่างนั้นเออใหญ่มันคนละ500ผู้เฒ่าผู้แก่ของเราพี่น้องของเราที่รู้เท่าไม่ถึงการก็ถามว่าถ้าแจก500แล้วสแกนหน้าเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะว่าอย่างนั้นไม่เอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายเด้อว่าฉันเออเขารับปากอย่างดีว่ะแต่เขาเอาละว่าอย่างนั้นสแกนหน้ากันเป็นหมู่บ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลงข่าวกันอยู่นั่นดูทีในที่สุดใบแจ้งหนี้มาเต็มเลยคนที่โดนสแกนหน้ารู้สึกว่ายิ้มหราอยู่เลยเนี่ยไปดูเอานะข่าวนะครับเนี่ยมาอีกแล้วตอนนี้นะครับเมนูใหม่ที่มีมาหลอกกันทำไมมันเป็นสั่งสรรค์ทำไมมันเป็นสั่งสรรค์พ่อแม่พี่น้องที่รักครับไปกันใหญ่แล้วไอ้โจรพวกนี้มาเห็นเนื้อหันตัวด้วยนั่นทีนี้ลองล็อกคอไว้ก่อนนี้ถ้ากรณีใครมาแนวนี้แต่เอาเงินมาแจก500นะล็อกคอเลยมาถอนล็อกคอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันรับเงินรับทองไว้ทีหลังยังไม่ต้องสแกนนงสแกนหน้าก็ตอนเนี้ยถ้าดื้อทำท่าจะวิ่งหนีล็อกคอแล้วก็สแกนหมัดไปสักหมัดหนึ่งก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่โอ้โหให้มาพิสูจน์ว่ามันคือโครงการอะไรนะครับไข่ไก่ก็ให้มาแล้วเป็นรูปเป็นร่างมาในรูปแบบของใบทวงหนี้ถึงบ้านชัดเจนเลยเดือดร้อนเป็นลมเป็นแรงความดันขึ้นกันเป็นแถวอีกอย่างตอนนี้มาในรูปแบบของเอาตังมาให้เลยสดๆ500สแกนหน้านะรัฐบาลสั่งมาว่าอย่างนั้นถ้าไม่สแกนหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจออยู่ที่ตำบลไหนหมู่บ้านไหนนะถ้าเจอเหตุการณ์นี้ล็อกตัวไว้เลยเจาะยางรถไว้เลยก่อนอื่นนะไม่ได้นะเจาะยางรถเดี๋ยวโดนข้อหาทำลายทรัพย์สินติดคุกอีกล็อกตัวไว้นะถ่วงเวลาไว้แล้วก็วางแผนในอีกชุดนึงโทรหาเจ้าหน้าที่มาเพื่อที่จะมาตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับหลอกกันสะบั้นเลยตอนนี้เนาะดูกันดีๆเด้อเป็นห่วงเป็นใยนั่นน่ะถึงเอามาเล่าสู่คนฟังลงข่าวแล้วตอนนี้ฟังว่าอีสานหนักออกทีวงทีวีกันยิ้มร่าเลยบอกไอ้แม่บ่รู้เด้อว่าฉันก็บอกว่าถูกต้องตามกฎหมายนายกสั่งมาว่าฉันไม่รู้นายกไหนนะครับกลายเป็นว่าติดเอาใบแจ้งนงแจ้งหนี้มาโชว์ทางสื่อในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือ TikTok กันอยู่นั่นนะเนี่ยก็ถือว่าโอเคเครดิตยังผ่านว่าอย่างนั้นไปกู้ในเรื่องราวของกรณีหนี้สินเขายังให้นะตะเขาเว้ยแต่ก็เป็น 5-6 หมื่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สักบาทด้วยแจ้งความด้วยแจ้งความว่าอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นไปดูกันดีๆนะครับเป็นห่วงเป็นใยได้เอามาเล่าทุนฟังอยู่เนี่ย

มาฟังเรื่องข่าวดีกันสักหน่อยสำหรับชาวสวนยางพาราเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีไหมถูกออกถูกใจกับราคาในช่วงนี้หรือเปล่าลองเนิ่นลองตัวตะข่าวว่าฉันก็ประกันราคายางพาราให้แล้วแหละเนาะนี่แหละกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับแจ้งข่าวมาว่าถ้ากรณียางเนี่ยกรีดมาหลายปีแล้วเนาะน้ำยงน้ำยางไม่เคยออกแล้วกรีดออกแต่ลมนะว่าอย่างนั้นไฟไม่ทันสว่างทันสว่างก็แล้วปกติตั้งแต่หัวค่ำก็แล้วกรีดตอนเที่ยงก็แล้วน้ำยางไม่ออกแล้วมันหลายปีแล้ว30ปี40ปีขึ้นรู้สึกว่าต้นมันเลื่อยทำบ้านได้แล้วก็นะต้องการที่จะขายไม้ตัดยางพาราเก่าทิ้งนะแล้วก็ปลูกยางพาราใหม่ขึ้นมาเรามีการดูแลเรื่องของกรณีชดชงชดเชยให้นะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับรายละเอียดนี่รุ่นบอกว่าพอสมควรต่อไร่แล้วว่ากันอย่างนั้นนะครับเนาะสมมุติว่าเขามีการจะชดเชยไร่ละ 20,000 กรณีปลูกยางแล้วก็มันต้นมันแก่ต้องการที่จะตัดต้นยางเก่าแล้วปลูกยางใหม่เขาบอกว่าจะชดเชยให้ไร่หนึ่งประมาณ 20,000 นะครับก็ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับเป็นสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศทุกที่นะเป็นหน่วยงานราชการถ้ากรณีปลูกยางแล้วยางมันแก่น้ำยงน้ำยางไม่ออกแล้วไปกรีดไม่ทราบว่ากี่โมงต่อกี่ยามออกแต่ลมไม่อย่างนั้นต้องการโค่นทิ้งแล้วปลูกพืชอื่นไอ้นี้ชดเชยได้ประมาณ 12,000 นะแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือนะมีในเรื่องราวของรายละเอียดมากมายพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องราวของต้องขึ้นเป็นสมาชิกของยางพาราของแห่งประเทศไทยด้วยหรือเปล่าก็ไปดูกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปปรึกษาก่อนเนาะปรึกษาก่อนตัดถ้าใครมียางแก่แล้วนะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใบไม่มีโฉนดนะสามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางของโครงการช่วยเหลือตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าในเรื่องราวของกรณีไม่ได้เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยได้หรือเปล่าไปถามก่อนนะไปถามให้เข้าอกเข้าใจที่การยางแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเป็นสาขาหนึ่งนะหน่วยงานราชการเหมือนกันนะครับตรงนี้ไปสอบถามได้นะไปถามเหมือนกันเลยตาขาวว่าอย่างนั้นไปถามที่การยางมือสองว่าอย่างนั้นที่ก็มีการวางไข่แล้วก็เอาไปใส่รถอีโก้งรถอีแท็กกันอยู่ไม่ใช่เด้อตรงนั้นเด้ออันนั้นมันยางที่ใส่รถยนต์แล้วนะ เจ้ากระไดอันนี้คือยางพารานะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ของเราอยู่ใกล้ๆกับสระกลางเมืองอะนะเส้นที่จะไปบริษัทในเรื่องราวของขนส่งอ่ะนะไม่ใช่บริษัทขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสถานีขนส่งที่มีจอดรถบัสอ่ะนะไปที่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละใกล้ๆควยแดงนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อได้เลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละสิ่งดีๆที่เอามาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

มาคุยกันต่อนะครับ13ตุลาคมของทุกปีนะครับเนาะนับกันมาตั้งแต่วันสวรรคตของรัชกาลที่9ที่ผ่านมานี่แหละพ่อแม่พี่น้องที่รักครับถือว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับเนาะของเดือนตุลาคม2569ปีนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องที่รักครับหน่วยงานราชการทั่วประเทศรัฐวิสาหกิจหยุดวันนักขัตฤกษ์1วันนะครับเนาะเป็นวันหยุดราชการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของสถาบันการเงินในเรื่องราวของส่วนงานราชการต่างๆหยุดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งพ่อแม่พี่น้องได้ทราบจะไปทำธุระปะปังกับส่วนงานราชการหรือส่วนงานต่างๆหรือว่าในเรื่องราวของรัฐวิสาหกิจต้องไปมาติดต่องานกันในวันที่14ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับเนาะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับถือว่าเป็นวันสำคัญของประเทศไทยวันหนึ่งเหมือนกันวันนวมินทรมหาราชนะครับคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9นี่แหละที่พ่อแม่พี่น้องรู้จักกันดีในนามของพ่อหลวงของเรานะครับคู่กับประเทศไทยนี่พวกเขาเกิดทันนะพี่ๆน้องๆบางครั้งเด็กน้อยนะอาจจะเกิดไม่ทันที่ฟังรายการกันอยู่หรือว่าในเรื่องราวต่างๆนานาเราถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยวันหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนวมินทรมหาราชส่วนงานราชการก็ต้องไปถวายบังคมเนาะถวายพวงมาลาในวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับรำลึกถึงคุณงามความดีนะครับในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่ท่านสร้างประโยชน์ให้ปวงชนชาวไทยแล้วก็ต่อประเทศไทยด้วยในหลายเรื่องหลายราวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือวันสำคัญของประเทศไทยเราและปวงชนชาวไทยนะครับวันนวมินทรมหาราชนะครับย้ำอีกครั้ง13ตุลาคมของทุกปีนะเราจะมีการให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มีการรำลึกถึงรัชกาลที่9ของเรานะครับที่ได้ล่วงลับไปแล้วแล้วท่านก็ตอนนี้อยู่บนสวงสวรรค์นะครับเนาะราชการนะครับหยุดทำการทั่วประเทศพี่ๆน้องๆของเราก็ถือว่าได้หยุด1วันนะครับเนาะ1สัปดาห์นี้ก็ได้หยุดอีก1วันนะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าจะมีการลาพ่วงนะวันที่12ตุลาคม2569เข้ามาเที่ยวเพชรบูรณ์กันเพียบเลยนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ทั้งพ่อค้าประชาชนนะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการค้าการขายในเรื่องราวของที่พงที่พักนี่เต็มเลยนะของโฟงของฝากในสองฝั่งถนนโอ้ยโดยเฉพาะมะขามบ้านเฮานะลงเนื้อลงโตเลยละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าจันเพราะฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่เมืองเพชรบูรณ์ของเราเป็นเมืองต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองถ้าหยุดยาวประมาณพ่วงวัน2วันหรือ3วันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามนะก็ดูแลในเรื่องของแขกบ้านแขกเมืองกันดีๆด้วยก็แล้วกันเราในนามชาวเพชรบูรณ์เนาะเอาสิ่งดีๆนะครับมอบให้กันนะครับโดยเฉพาะรอยยงรอยยิ้มนะครับแล้วก็มิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับ

มาดูในเรื่องราวของเกี่ยวกับภารกิจการสำรวจอวกาศกันสักหน่อยเมื่อวันที่8ตุลาคม2566เนาะนักบินอวกาศทั้งหมด4คนมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วย1คนนะร่อนลงแล้วตอนนี้นะขึ้นไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมา238วันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปอยู่บนนู่นล่ะสวงสวรรค์นู่นน่ะนะอยู่บนสถานีอวกาศขึ้นไปกับดาวเทียมที่เขามีการยิงจรวดขึ้นไปเนาะในภารกิจของครูโทเวลว่าอย่างนั้นขององค์การนาซาสหรัฐอเมริกานะครับเป็นภารกิจครูโทเวลนะนั่นแหละไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ก็ถือว่าโอเคในทิศทางของการเป็นสากลเขาแจ้งมาอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีขึ้นไปกับยานครูดากอนนะของนาซาเนี่ยแหละนักบินอวกาศ4คนขึ้นไปสำรวจเกี่ยวกับอวกาศขึ้นไปซ่อมยานอวกาศที่อยู่สถานีอวกาศอยู่บนนู้นแหละนะอยู่บนอวกาศของเราที่อยู่เหนือโลกนะแล้วก็มีการวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทิศทางของดวงดาวต่างๆในทิศทางของการส่องกลงส่องกล้องไปดูไอ้นู่นดูไอ้นี่นะเออไปเจออีหงอีเห็นมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆเห็นบอกว่าเจอตายายที่เขามีการอัญเชิญมาให้ค่อนข้างที่ลูกหลานเอาข้าวเอาน้ำไปให้วันก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่เนี่ย ขึ้นสวรรค์นะส่วนมากปู่ย่าตาทวดเราบรรพบุรุษเนาะทำดีก็ได้ดีขึ้นสวรรค์ไปทำไม่ดีก็ตกนรกอเวจีนะค่อนข้างที่จะว่ากันไปตามความเชื่อเนาะแต่ที่ขึ้นกันไปเนี่ยตอนนี้เขาไปสำรวจนะครับไปคู่กับยานครูดากอนนะของนาซาเนี่ยไปกันโหตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตอนแรกกะว่ายังไม่ลงมานะพอดีติดภารกิจเรื่องของการแพทย์น่าจะมีการป่วยนะนักบิน4คนเนี้ยไม่รู้คนใดคนหนึ่งอะป่วยนะครับเป็นวงเป็นหวัดหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้เป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมียุงไปแล้ววันนั้นบ่มียุงหรอกวะเนาะ นะครับหรือยุงมาจากดาวอังคารหรือมาจากอวกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยกลับมาก่อนนะครับนี่คือในเรื่องราวของกรณีเขาขึ้นสำรวจอวกาศมีเอายานลงมาเหมือนกับมีการผูกร่มลงมาเลยเนาะลงกลางมหาสมุทรหน่วยกู้ภัยที่มีการนัดแนะกันไว้ก็มีการนำนักบินทั้ง4คนนะเอามาขึ้นบนเรือเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นทางของการดูแลปรับเนื้อปรับตัวปรับสุขภาพปรับเรื่องของกรณีแรงดึงดูดของโลกไปอยู่บนนู้นตั้งนานการไหลเวียนของโลหิตก็มันไม่ใช่ปกตินะขึ้นไปอยู่บนนู้นอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเข้าสู่เส้นทางของการปรับตัวพักนึงแหละในรูปแบบของการปฐมพยาบาลในชุดที่ว่าเขาไปอยู่ต่างดาวต่างอวกาศอยู่นานนะครับในเรื่องราวของร่างกายก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่อยู่เหมือนบนโลกกับบนโลกมันมีแรงดึงดูดใช่มั้ยไอ้นู่นเป็นไปแบบชนิดที่ว่าขนาดจะกินอะไรก็ช้อนลอยจะกินน้ำสักทีถ้าไม่รีบงับซะก่อนนี่ก็อ๋อน้ำลอยคิดดูเถอะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องมีการปรับตัวพอสมควรเมื่อกลับมาบนพื้นโลกนะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆนานาเนาะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับบางครั้งพี่น้องบอกว่ามันเล่าให้อย่างว่าฉันเราอยู่แต่บนโลกบางครั้งบางคราวเราไม่คิดถึงว่ามีคนลอยอยู่เหนือโลกเนาะมีนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทางประเทศจีนนะครับหรือว่าทางตะวันออกกลางเขาก็มีการพัฒนาดาวธงดาวเทียมขึ้นไปอยู่บางครั้งก็เป็นดาวเทียมจรกรรมไม่ให้ใครรู้ว่าได้มีคนขึ้นอยู่ตอนนี้ไปมองไอ้นู่นไปมองไอ้นี่ไปดูว่าใครเนี่ยลักกระพงกระโปดบ้างอะไรเงี้ยเนาะใครลักเครื่องสูบน้ำบ้างเนี่ยก็เห็นหมดนั่นน่ะใครไปเสพมงเสพม้าอยู่นะไปท้าตีท้าต่อยอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาเห็นหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องกรณีการจรกรรมนะครับ

เอาละช่วงนี้มาคุยช่วงสุดท้ายของรายการฝากไว้สักนิดหนึ่งพี่ๆน้องๆของเราเกษตรกรนี่ก็รู้สึกว่าเจอกันอยู่เหมือนกันนะครับเนาะในรูปแบบของลูกค้าธกส.ก็เห็นบ่นกันให้ฟังอยู่หลายต่อหลายพื้นที่เป็นข่าวกันอีกต่างหากซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถเพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรใช้ในอาชีพการทำกินของเกษตรกรเป็นรถกระบะมั่งนะบางทีก็เป็นรถในเรื่องราวของนั่งบุคคลมั่งอะไรต่างๆนานานี่แหละจำเป็นต้องใช้กันเดี๋ยวนี้นะใช้ประโยชน์กันหลายรูปแบบว่ากันอย่างนั้นก็ไปซื้อกันตามพื้นที่ต่างๆซื้อรถบงรถบ้านที่รู้จงรู้จักมั่งอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นก็สบายอกสบายใจหน่อยใช่ไหมรู้ที่มาที่ไปของรถแต่ตอนนี้อยากบอกไว้สักนิดหนึ่งถ้ากรณีเป็นรถเต็นท์หรือว่าเป็นรถกรณีที่พ่อแม่พี่น้องดูตามสื่อออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า YouTube หรือสื่ออะไรก็ตามที่ผ่านมือถือน่ะดูกันให้ดีๆนะครับไปดูกันให้ที่แหล่งที่จอดกันเลยว่าอยู่ตรงไหนนะไปดูให้ชัดเจนให้เรียบร้อยว่ารถเนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะน้ำมันท่วมรถเสียหายเยอะๆเยอะมากนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกันแล้วกันลองไปดูสิว่าในเรื่องราวรถคันที่เราสนใจในรูราคามันถูกผิดปกติถ้ากรณีให้จัดส่งมาที่บ้านเลยเนี่ยนะไม่สมควรนะว่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะบางทีก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหลอกเอาอีกโอนตังมาก่อนว่าอย่างนั้นรถราคาถูกรุ่นใหม่ถ้าซื้อในทิศทางของกรณีไม่จะผ่านช่องทางนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นแปดแสนบาทไอ้นี่แค่ประมาณ12,000โอนมาก่อนเลยประมาณ50,000อย่างเงี้ยอย่าโอนเด็ดขาดไปดูให้มันเห็นคันกันจริงๆเลยว่าจอดกันอยู่ตรงไหนลักษณะคุณสมบัติลงเนื้อลงตัวไหมเกี่ยวกับคุณภาพรถเนาะไปดูให้เข้าออกเข้าใจแล้วก็ตรวจตราเป็นก็ตรวจรถน้ำท่วมเป็นยังไงมีโคลนแทรกอยู่แถวไหนมั่งอะไรต่างๆนานานี่ดูให้เรียบร้อยดูให้พอใจแล้วก็ทำสัญญากันไว้วงเล็บสักนิดหนึ่งก็ได้นะต้องคุยกันต่างคนต่างลักษณะวัดกันด้วยใจทำสัญญากันนิดหนึ่งว่าถ้าไปตรวจแล้วเจอเป็นรถน้ำท่วมเจ้าบอกว่าไม่ได้ท่วมนี่คืนนะเอาตังคืนเท่าเดิมเด้อห้ามติกตุกห้ามตุกติกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่น้ำท่วมเห็นไหมหลายต่อหลายจังหวัดด้วยทางภาคตะวันออกกับภาคเหนือเรายิ่งของกรณีหาดใหญ่เนี่ยเริ่มขึ้นมาภาคเหนืออยู่ตั้งนานแล้วนะเนี่ยก็ข่าวอยากจะซื้อรถมือสองถ้าคันนี้เหลวเลยต้องดูพอสมควรนะอยากจะได้ก็ได้นั่นแหละแต่บางครั้งก็คือโอเคถ้าจะเอาก็เอาแต่ดูให้พอออกพอใจลองโค้งลองขับกระจงกระจกมันหมุนขึ้นจริงหรือเปล่าเซนเซอร์ต่างๆนานามันทำงานผิดปกติไหมรถนำเข้าเนี่ยช็อตมั่งไม่ช็อตมั่งอย่างนี้นะนี่ไม่ดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้เราอันตรายเหมือนกันนะเซนเซอร์ขับไปด้วยความเร็ว140 กม/ชม.แล้วเหยียบว้าวว่าอย่างนั้นเกินอัตรากฎหมายกำหนดในที่สุดชิปผงเซ็นเซอร์ทำงานชนิดที่ว่าเร่งเองเลยไวถึง160แหกโค้งน่ากลายเป็นรถเหาะไปเลยนั่นแหละกลายเป็นเครื่องบินมาเลยเกิดอุบัติเหตุกันอีกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเนาะตัวนี้ฝากไว้นิดนึงนะไปดูให้ถึงที่ห้ามมัดจำแล้วก็อยากจะให้คันจริงๆของเราเนี่ยได้ลองขับกันให้เรียบร้อยให้พอใจเนี่ยเลยเตือนมานะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนกันพอสมควรเป็นวงกว้างนะเนี่ยเชื่อใจในเรื่องราวของภาพที่ออกมาสวยใน TikTok หรือว่าในเรื่องราวของสื่อออนไลน์ที่ผ่านมือถือเชื่อในคำโฆษณาในสินค้าของเขาเนาะนี่แหละฝากไว้เด้อว่าไม่พี่น้องครับสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละดูนาฬิกาแล้วอำลาพาจากดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือโอกาสหน้าก็ว่ากันไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะวันนี้นำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของทางด้านกลาโหมนะคะก็ได้มีการเดินหน้าเร่งเก็บเร่งซ่อมเร่งระบายนะคะมีการระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งที่การเคหะร่มเกล้านะคะก็คาดว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ภายใน 4-5 วันนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการลงพื้นที่ที่หนองจอกด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการเร่งแก้น้ำท่วมไปกว่า 1,800 ครัวเรือนแล้วค่ะโดยพลโทอดุลบุญธรรมศิลป์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลค่ะเร่งเก็บขยะชิ้นใหญ่ทำความสะอาดบนถนนและก็ชุมชนพร้อมสนับสนุนการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนค่ะจากนั้นท่านได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟอราวิวนะคะเขตหนองจอกหารือถึงแนวทางเร่งระบายน้ำหลังประชาชนกว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องนะคะ13วันมาแล้วค่ะโดยได้มีการวางแผนลดระดับน้ำภายใน 3-4 วันนี้นะคะพร้อมกับระดมกำลังพลและเครื่องมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ำแนวทางน้ำลดเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมเร่งระบายให้กับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือนะคะฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาในสุดสัปดาห์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะว่าฝนมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าจะไม่เป็นฝนที่ตกแช่นั่นแหละค่ะก็สบายใจได้นะคะ

0: ซึ่งจากในเรื่องนี้ต่อเนื่องกันเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของกองทัพไทยเนี่ยจับมือกันกับกรุงเทพมหานครนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะคืนความสะอาดและก็ความปลอดภัยสู่ชุมชนนะคะโดยภายหลังสถานการณ์อุทกภัยนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะผนึกกำลังทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะสำหรับการดำเนินงานนะคะที่ผ่านมาค่ะก็มีการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ12เขตรวม42จุดค่ะก็ประกอบไปด้วยเขตบางกะปิ10จุดเขตบางนา2จุดเขตสายไหม1จุดเขตพระโขนง2จุดเขตลาดกระบัง1จุดเขตบึงกลุ่ม2จุดด้วยกันเขตสวนหลวง4จุดนะคะเขตบางเขน5จุดค่ะเขตคณะยาว7จุดเขตคลองสามวา4จุดนะคะเขตดอนเมือง3จุดเขตประเวศ1จุดค่ะการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมมือกันนะคะในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากที่น้ำได้ลดลงทั้งการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขนย้ายขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สิ่งของตกค้างจากสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนค่ะดูแลความเรียบร้อยของชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้พื้นที่แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะคะทั้งนี้สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อช่วยคืนความเรียบร้อยให้แก่สภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างและก็เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนภายหลังสถานการณ์น้ำลดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022032935ค่ะโดยกองทัพไทยเองก็พร้อมบูรณาการนะคะความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและก็ทุกภาคส่วนในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับเคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะเอาจริงๆไม่ต้องรอนะคะภาครัฐก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าภาคเอกชนเนี่ยมีใจในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในจุดนี้ซึ่งต้องบอกส่วนตัวว่ามีโอกาสเป็นหนึ่งในกำลังพลของกองทัพไทยที่ได้เข้าไปดูแลความสะอาดแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆอะค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าก็เป็นส่วนที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยผ่องถ่ายให้กับพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยได้ในระดับหนึ่งถ้าพวกเราเร่งมือกันปีนี้ดิฉันจะมองอย่างนึงว่าไม่ค่อยจะเห็นภาคเอกชนหรือว่าจิตอาสาเนี่ยเหมือนกับปี54ทั้งที่จริงๆความท่วมความลำบากเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะคะคือไม่ว่าจะน้ำท่วมที่ไหนนะคะไม่ว่าจะหาดใหญ่อุบลราชธานีหรือว่าน้ำท่วมใหญ่ปี54นะก็จริงๆน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมนะคะเพราะว่ามันก็จะสร้างความเสียหายในวงกว้างแล้วก็ในหลายๆอย่างบางคนบางครอบครัวก็ต้องมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากน้ำที่เข้ามาล้อมหรือว่าเข้ามาท่วมโดยตรงแต่อาจจะเกิดจากการที่น้ำล้อมแต่ไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ทันเพราะว่าน้ำมันล้อมบ้านหมดนะคะหรือบางคนอาจจะยาหมดในช่วงนั้นก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปรับยาเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆต่อก็อาจจะทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษาหลายๆอย่างอะค่ะที่เกิดขึ้นปีนี้ตั้งข้อสังเกตเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็สังเกตได้ว่าการที่จะมาช่วยเหลือเหมือนกับสมัยก่อนถ้าเราใครจำได้ในปี54บางสถานีโทรทัศน์นะคะก็จะมีการเร่งระดมนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของในการช่วยเหลือมีการเข้าพื้นที่ไปนะคะแต่ว่าพอเปลี่ยนไป10กว่าปีโลกมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยเองก็สามารถที่จะถ่ายความเสียหายแล้วก็นำเข้ามาในโลกโซเชียลได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอเราเห็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกได้ว่าเอความช่วยเหลือก็จะเข้าถึงเฉพาะในจุดที่มีการร้องขอโดยผ่านโซเชียลนะคะแต่ก็จะมีหลายจุดที่ไม่ได้สามารถที่จะร้องขอผ่านโซเชียลนะคะทำให้เนี่ยของหรือว่า อาหารที่เขาไปแจกจ่ายอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเหล่าทหารนะก็ปภ.นะคะที่จะเข้าไปสำรวจเข้าไปดูแลในส่วนนี้ทั้งที่ก็อยากให้เหมือนตอนปี54นะคะเพราะตอนปี54ค่อนข้างที่จะทั่วถึงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพอเราไม่มีโซเชียลเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะต่างคนต่างกลุ่มก็จะพยายามเดินเท้าหรือว่าหาวิธีเข้าไปให้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะวันก่อนได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำความสะอาดโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะคะเป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงด้วยแล้วก็เป็นจุดในการที่ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่นั้นที่เขามาพักพิงแล้วก็ตัวโรงเรียนเองก็ได้รับความเสียหายด้วยนะวันนี้ก็ยังเป็นจุดที่ทางกองทัพไทยได้ไปตั้งนะคะโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยเอาน้องๆเนี่ยคะบวกกับทางอาชีวะนะคะมาช่วยดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ต่างๆแล้วมาซ่อมต่างๆนะคะก็ไปเป็นจุดที่รวมพลกันอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะได้เข้าไปเนี่ยแค่เราไปทำความสะอาด1วันเนี่ยนะคะแล้วดิฉันเองเนี่ยขับรถไปเองก็เลยได้ขับสำรวจดูตามตรอกซอกซอยต่างๆคือมันก็เข้าไปไม่ได้นะคะก็ถึงเวลาสุดซอยก็จะกลับรถกลับมายังเห็นขยะที่กองอยู่มันเยอะมากค่ะทางปภ.ก็เต็มที่ทางฝ่ายทหารก็เต็มที่แล้วแต่มันเยอะมากเยอะมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันต้องทิ้งหมดนะคะแล้วน้ำก็ยังเน่าอยู่ในส่วนที่มันเน่าแล้วของที่มันเน่าคือมันเน่าจริงๆค่ะจริงๆแล้วภาพที่เห็นเนี่ยคือการเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเต็มที่จริงๆเพราะพื้นที่อื่นก็หนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้ให้กำลังใจให้ท้อแท้อยู่นะคะตอนนี้พี่น้องเคหะร่มเกล้าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ท้อแท้มากกว่านะคะดูแล้วก็อยากจะให้เข้าไปดูแลกันในยามที่สามารถทำได้แล้วกันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะเข้าไปช่วยกัน 9,000 บาทในการเยียวยาดิฉันบอกเลยว่ามันไม่สามารถเพียงพอนะคะว่าหลังนึง 9,000 บาทแค่ของที่เขาเอามาทิ้งแค่โซฟาตู้เย็นนะคะตู้เย็นแค่ประมาณ6คิวเดือนตอนนี้ก็ประมาณ 6,000 นะคะก็ 6,000 เข้าไปแล้วนะคะ 9,000 ก็ไม่น่าจะพอเท่าไหร่อันนี้ก็บอกเอาไว้ว่าอยากให้เข้าไปช่วยกันดูแลคนละไม้คนมือนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยกันนะคะเอามาปิดท้ายกันสำหรับในส่วนของปภ.นะคะทางอธิบดีปภ.คือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะคะก็ได้มีการสั่งระดมเรือผลักดันน้ำ80ลำค่ะไปปักหลักอยู่ที่ปากแม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งนี่ก็เป็นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้ได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะโดยเรือก็จะไปเร่งระบายน้ำท่วมนะคะแล้วก็ย้ำกับชาวบ้านว่าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทนเป็นเดือนๆนะคะตอนนี้ก็พร้อมนะคะในการที่จะปรับระบบการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ฝากไปบอกถึงที่แฟดคลองจันนะคะว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องของการไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาหากน้ำล้อมไม่ถึง7วันเรื่องนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงข้อกังวลในสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราซึ่งมีเสียงสะท้อนนะคะจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่าเป็นเดือนนะคะว่าอยากทราบว่าจะระบายน้ำได้เมื่อใดหากไม่มีการบริหารจัดการใดๆเลยนะคะผลักน้ำกันไปกันมาความกังวลนี้ก็จะไปสู่ประเด็นต่างๆแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับและสั่งการในการแก้ไขปัญหานี้โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนนั้นไปดำเนินการแก้ปัญหาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะคะโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับหลักการผลักดันน้ำค่ะนายนิรัตน์ได้กล่าวนะคะว่าจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักน้ำออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วมาแล้วนะคะการผลักน้ำจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวก็เกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรเพราะน้ำจะไหลมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็มีมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีมาสมทบกันอีกนะคะดังนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำค่ะต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุด ซึ่งในที่ประชุมก็เห็นตรงกันว่าไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือปราจีนบุรีก็ต้องผลักดันน้ำให้ไหลสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะโดยกล่าวต่อนะคะว่าจุดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำไปตั้งนะคะสามารถตั้งได้เลย 40-50 ลำและน่าจะเพิ่มเป็น80ลำซึ่งจะเดินหน้าผลักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงซึ่งก็จะทำได้เร็วไม่นานนะคะตามที่ชาวบ้านกังวลสำหรับการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าขณะนี้มีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการกระบี่ที่ได้เริ่มรับเงินแล้วนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มรวมแล้วกว่า100ล้านบาทด้วยกันส่วนที่มีข้อสงสัยนะคะว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันทั้งนี้ก็ควรกดแล้วได้รับเลยก็กล่าวในถึงระบบนี้ว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงนะคะอยากให้ได้เร็วกว่านี้ทางปภ.และธนาคารออมสินก็ได้ประสานงานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันนะคะเพื่อส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยก็จะเร็วขึ้นส่วนกรณีชาวแฟดเคหะคลองจันสะท้อนว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปว่าเหมือนว่าผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาก็ถูกแล้วก็คือไม่เข้าหลักเกณฑ์นั่นเองก็ถามย้ำไปอีกว่าไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถนะคะให้ได้รับเงินใช่หรือไม่นายนิรัตน์ก็ได้กล่าวนะคะว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 หรือว่า 9,000 บาทนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะในข้อนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะเป็นการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.เป็นไปตามเงื่อนไขต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนนะคะจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาแล้วก็มีหลักยึดนะคะส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองจะได้รับเงินเยียวยาอย่างไรข้อนี้บอกว่ามีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือเจ้าของบ้านต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามเกณฑ์โดยการลงทะเบียนจะมีช่องให้ระบุส่วนเรื่องของการเยียวยาร้านอาหารและผู้เช่าสถานที่ขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวค่ะมีเพียงแค่เรื่องที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางปภ.เขาได้ให้ความตอบข้อสงสัยนะคะกับทางผู้สื่อข่าวไปก็ต้องมาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยครอบคลุมเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อย่างที่ที่ฉันก็บอกไปว่า 9,000 เนี่ยแค่ตู้เย็นขนาด6คิวเนี่ยก็ประมาณราคา 6,000 แล้วยังไม่รวมอย่างอื่นนะคะที่เราจะต้องไปใช้นะครับในการบูรณะรีโนเวทบ้านต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ดูกันว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรเราต้องเดินหน้ากันให้ได้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ประสบภัยทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้เรื่องของสิ่งของหรือว่าเงินทองอาหารการกินเป็นของสำคัญจิตใจก็สำคัญที่สุดด้วยนะคะก็ต้องเยียวยาควบคู่กันไปนะคะก็นำมาฝากกันสำหรับในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ RBS 921.rtarf.mi.th

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลงเการ่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลงเกาขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลงเกาประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลำเกาจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมืองยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอกระจายคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้นะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นเกร็ดความรู้เรื่องของผู้สูงอายุนะครับกับงานสวนนะครับสร้างสมดุลทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับว่าด้วยเรื่องของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุนะครับคงปฏิบัติไม่ได้นะครับว่าการทำสวนนะครับจัดเป็นเรื่องปกตินะครับในหมู่ของผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างทำสวนนะครับมากกว่ากลุ่มอายุอื่นนะครับการทำสวนนะครับเป็นกิจกรรมนะครับเนื่องกับการปลูกนะครับแล้วก็การปลูกพืชนะครับจะทำสวนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับซึ่งในการทำสวนนะครับจำเป็นจะต้องออกแรงนะครับแล้วก็ใช้พละกำลังในระหว่างการทำกิจกรรมนะครับอย่างเช่นการยกนะครับการแบกหามการขุดดินนะครับรดน้ำแต่ใครจะรู้ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับสามารถนำไปเป็นงานอดิเรกนะครับในช่วงชีวิตนะครับเวลาว่างที่เพลิดเพลินนะครับแล้วก็ช่วยให้เราได้เคลื่อนไหวนะครับจากการทำกิจกรรมทำสวนในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของประโยชน์ในด้านสุขภาพในเชิงประจักษ์นะครับปัญหาการหกล้มนะครับในผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยนะครับทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็ทรงตัวได้ไม่ดีจากการวิจัยนะครับพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับเสี่ยงต่อการหกล้ม 28-35% นะครับส่วนในผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปนะครับเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นเป็น 32-42% นะครับและยังพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มสูงเป็นอันดับ2นะครับเฉลี่ย3คนต่อวันนะครับจากข้อมูลสถานการณ์และประโยชน์ที่เกิดจากการมีกิจกรรมทางกายนะครับด้วยกิจกรรมใกล้ตัวนะครับที่คุณคาดไม่ถึงนะครับอาจจะทำให้ใครหลายๆคนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหานะครับภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในตนเองสำหรับผู้สูงอายุนะครับจากปัญหาทางสุขภาพนะครับว่าด้วยเรื่องความเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุพร้อมๆกับการฉุกคิดนะครับเพื่อเริ่มต้นป้องกันปัญหาสุขภาพตนเองนะครับด้วยการทำสวนและเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายนะครับเพราะว่าทุกๆการขยับเท่ากับการมีกิจกรรมทางกายแล้วก็สุขภาพที่ดีของเราเสมอนะครับมีข้อแนะนำนะครับการมีกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีประมาณ3ข้อนะครับข้อที่1ก็ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย300นาทีต่อสัปดาห์นะครับหรือตระหนักถึง150นาทีต่อสัปดาห์นะครับอย่างที่2ก็ควรมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับควรมีกิจกรรมทางกายที่ช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกายแล้วก็ป้องกันปัญหาการหกล้มอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะครับเป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเปรียบเสมือนเป็นงานอดิเรกให้ผู้สูงวัยนะครับได้ทำกันนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับแล้วเป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเราพูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระรอกันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวให้คุณฟังทางบ้านนะครับมาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระเราสักครู่ก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของ4เทคนิคนะครับเลือกและใช้สื่อดิจิทัลนะครับเพื่อเด็กปฐมวัยนะครับปัญหาที่ท้าทายนะครับสำหรับผู้ปกครองและก็ครูนะครับก็คือการเลือกสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรดิจิทัลนะครับในเว็บไซต์นะครับที่ให้บริการฟรีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมนะครับหรือว่าเครื่องมือการเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านบวกอย่างแท้จริงนะครับและใช้ในรูปแบบนะครับที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเกร็ดความรู้แล้วก็เทคนิคพื้นฐานนะครับในการเลือกใช้สื่อดิจิทัลนะครับสำหรับเด็กปฐมวัยมาฝากนะครับ1 นะครับให้มีการพูดคุยโต้ตอบกันอยู่เรื่อยๆนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนะครับมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาในเครื่องมือนั้นนะครับควรเน้นการปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับแทนที่จะเปิดหน้าจอทิ้งไว้นะครับหรือว่ายื่นสมาร์ทโฟนให้เด็กแล้วเดินจากไปนะครับควรสร้างบทสนทนากับเด็กนะครับนั่งลงและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นบนหน้าจอนะครับแล้วตั้งคำถามกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการสำรวจสิ่งอื่นๆนะครับที่คล้ายกันในโลกรอบตัวเด็กนะครับอย่างที่2นะครับใช้ให้เหมาะสมกับอายุแล้วก็พัฒนาการของเด็กนะครับการใช้สื่อใดๆนะครับกับทารกและเด็กวัยตะเบาะตะแบะนะครับควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเป็นประสบการณ์นะครับแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะครับอย่างเช่นอ่านหนังสือภาพนะครับในจอด้วยกันนะครับส่วนเด็กวัยอนุบาลที่โตขึ้นนะครับอาจจะสนุกไปกับการสำรวจการสัมผัสหน้าจอเองนะครับหรือใช้วิดีโอเพื่อบันทึกและเปิดดูตนเองนะครับอย่างที่3นะครับร่วมสนุกด้วยกันอยู่เสมอนะครับสื่อหรือเทคโนโลยีนะครับสำหรับการเรียนรู้ของเด็กที่ดีที่สุดนะครับเมื่อสนับสนุนให้เด็กกระตือรือร้นนะครับอยากทดลองกับของจริงนะครับคิดสร้างสรรค์นะครับมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็โลกกับรอบๆตัวเราของเด็กนะครับลองมองหาเกมเว็บไซต์นะครับหรือว่าโปรแกรมที่ใช้งานที่สนับสนุนการทำกิจกรรมดีๆนอกบ้านนะครับการรับประทานอาหารที่ให้ประโยชน์นะครับการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับแล้วก็ทักษะในโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆนะครับ4นะครับส่งเสริมการรู้ดิจิทัลนะครับผู้ใหญ่สามารถช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือนะครับที่มีประโยชน์มากมายได้นะครับโดยเป็นต้นแบบนะครับการใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมด้วยการเลือกที่ชาญฉลาดนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่อสุขภาวะนะครับซึ่งหมายถึงนะครับช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถใช้โอกาสในยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับอาจจะได้รับฟังแล้วนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับลูกๆหลานของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับผมก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบคอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรม

0: ที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิระไทยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพุ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพุ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 16,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถาน การภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
4: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
5: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปนะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงจากจุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
4: นายฉันทพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศปุริมปราศภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
7: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปล่อยค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับ
8: ครับ
7: อย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
6: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
9: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดสัตว์เก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
10: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่นะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่ได้ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
9: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชาวนันมาลีรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัย ยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิงและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาฟูยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยงานประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคาร
15: นักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกทุกท่านครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประเวศจันโอนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับก็ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งส่งกระจายเสียงจากหมู่ที่1บ้านนาแคตำบลนาแสงอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพูดคุยกันเช่นนี้ครับเป็นประจำของทุกคืนครับบรรยากาศบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆรอคอยท่านฟังอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันครับ

งไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆครับซึ่งบรรยายครับเกี่ยวกับท้องถิ่นชีวิตกับลูกทุ่งบ้านเราครับก็รับฟังกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับซึ่งหลายต่อหลายบทเพลงครับยังคงเป็นอมตะมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ละครับเลือกนำมาฝากครับจากใจของทางผู้ดำเนินรายการครับที่ฝากให้ครับผ่านทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ลอยลมไปยังท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับไม่ว่าจะอยู่ทางตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดอะไรครับที่ติดตามรับฟังคลื่นนี้ได้อยู่ครับก็ขอให้ท่านฟังทุกท่านจงมีความสุขกับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่นำมาฝากครับ

ครับก็รับฟังบทเพลงที่มีความไพเราะผ่านพ้นไปครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก่อนที่จะเข้ารายการครับและก็หลังจบรายการก็ยังมีข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับฟังความบันเทิงแล้วก็ไปติดตามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับบ้านกับเมืองเกี่ยวกับรอบโลกกันต่อก็แล้วกันครับสำหรับในคืนค่ำคืนนี้ครับก็ขอท่านฟังทุกท่านจงนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

0: กุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

อำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเรือเด้อ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอหล่มสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองหล่มสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอหล่มสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้แท้ไทยลมฟู้ด
1: ส่งรับนายธามันชันมุงการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพล

0: วัดความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีนากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคือกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฟินการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์จิรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
6: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแล ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
7: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายจักรพงศ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือ

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
1: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP 31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2:08:01จบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2:16:56เมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตุรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2:13:17อีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP 1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะบาวต์ 8-13 แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือนัทกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชยาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดู

0: ุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
2: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานค่ะเป็นประจำที่วันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับพลตีหลักแก้วอมมะโรสดซึ่งวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณสาวลักษณ์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
3: ค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คะ
4: เป็นเรื่องราวของอาจารย์ตั้งชื่อว่าแรงบันดาลใจ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าฟังแล้วมันจะเกิดกำลังใจนะเรื่องราวที่อาจารย์ได้มาเนี่ยก็จากดึงจากไลน์มั่งจากเก็บมาเก่า
3: ๆ
4: แล้วก็รวบรวมเพราะว่าเราต้องใช้พูดออกรายการวิทยุมั่งพอท่านสมัยก่อนก็จะเก็บๆรวมๆมาเยอะ
3: ค่ะ
4: แต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่อยากให้ผ่านอยากจะเอามากระจายเพราะเป็นเรื่องดีไง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็ที่ฟังมาเนี่ยก็รวบรวมแล้วบางครั้งอาจารย์ก็เอาไปทำเป็นหนังสือทำก็แจกไปเนี่ยทำมาน่าจะเยอะแล้วล่
3: ะ
4: สมัยทำรายการทีวีก็จะทำสื่อได้ปีนึงประมาณ 7-8 ปกอ่ะก็ทำได้เรื่อยๆแล้วก็แจกไปมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ทำแล้วได้แจกอะไรให้กับสังคมบ้างใช่ไหม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: วันนี้เรื่องแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องซึ้งใจจริงๆอ่
3: ะ
4: น้องอมสินลองคิดดูเรามีลูกแล้วลูกเราไปฆ่าเขาตายเราก็แค้นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วแค้นแล้วก็อยากจะฆ่าให้มันตายตกตามกันมันจะสะใจใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ทีนี้เรามาดูใหม่ดูเรื่องราวเขาเรียกภาพตาตึงใจนั่นลานประหารที่ประเทศอิหร่าน
3: ค่ะ
4: เรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ24ปีกำลังจะถูกแขวนคออยู่แล้วเพราะว่าเขามีส่วนทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยวัยเดียวกับเขาอะเมื่อตอนอายุ17ปี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ตอนนี้24ใช่ไหมไปฆ่าเขาตายตอน17ปีผ่านไปก็ถูกพิพากษาแขวนคอสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะในอิหร่าน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ไหมเขาใช้วิธีการประหารชีวิตโดยแขวนคอสมัยก่อนเนี่ยไอ้กิโยตินก็ของฝรั่งเศสใช่ไหม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ให้ญาติของเหยื่อเนี่ยเป็นฝ่ายกระทำคืนเรียกเอาคืนไง
3: เหมือนแก้แค้นอย่างนี้เหรอคะ
4: แก้แค้นให้ทำคืนโดยเตะเก้าอี้คือเขาจะมีที่แขวนคอแล้วก็ยืนบนเก้าอี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: มันยังไม่ตายหรอกตอนนั้นเนี่ยเพราะยืนบนเก้าอี้แต่ถ้าเกิดว่าใครไปเตะเก้าอี้ออกเป็นไงเชือกมันก็จะรัดคอตาย
3: ค่ะ
4: ทีนี้แม่ของผู้ตายเนี่ยก็ตบหน้าฆาตกรเนี่ยก่อนเลยเพราะการที่ลูกของเธอเนี่ยโดนไอ้คนนี้มันฆ่าเขาก็โกรธดิเนี่ยแค้นใจมากส่วนแม่ของคนที่จะถูกแขวนคอเนี่ยเราเป็นแม่เราคิดยังไงเห็นลูกตัวเองกำลังจะตายต่อหน้าต่อตาก็หมดเรี่ยวแรงสุดลงไปกับพื้นเลยแล้วณนาทีนั้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นคืออะไรรู้ไหมน้อมสิ
3: ยังไงคะอาจารย
4: ์แม่ของผู้ตายเนี่ยแม่ของผู้ตายไม
3: ่
4: ได้เตะอี้นะแต่เธอกลับไปเอื้อมมือไปคลายปลดเชือกประหารที่คอของฆาตกรโอ้โหเป็นไงแม่ฆาตกรก็เข้าไปก้มลงจูบเท้าของแม่ผู้ตายทั้งสองต่างก็หลั่งน้ำตาเรียกว่าโอ้โหกอดกันละงมเลย แม่ที่ลูกของเธอถูกปลิดชีพบอกว่าเพราะว่าฉันเนี่ยทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียลูกรักฉันไม่ต้องการให้แม่อีกคนเนี่ยมาเสียลูกอย่างฉันโอ้โหนี่แหละความยิ่งใหญ่เป็นไงเรื่องราวพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงในประเทศอิหร่านนะ
3: ค่ะ
4: นี่คือความยิ่งใหญ่ของการให้อภัย
3: ค่ะ
4: ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนี
3: ้
4: ค่ะนะแต่เป็นเราจะยอมไหมบางคนไม่ยอมไงเฮ้ยมันต้องฆ่าให้ตายตายตกตามกันใช่ไหม
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: แต่แม่คนนี้เขาไม่คิดเนี่ยว่าลูกไหนลูกฉันก็ตายไปแล้วแต่ไม่อยากเห็นคนอื่นเข้ามาเหมือนฉันเนี่ยมันทรมานนะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: นี่คือความกล้าหาญของความเป็นแม่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นเรื่องการให้อภัยเนี่ยไปสิ่งสำคัญมากเลยนะให้เนี่ยเราให้เงินให้ทองให้ธรรมะอะไรก็แล้วแต่การให้อภัยมันยิ่งใหญ่จริงคือเรานึกถึงหลักความจริงนะ
3: ค่ะ
4: การที่เราโกรธใครและเกลียดใครเนี่ยไอคนที่ถูกเราโกรธเราเกลียดเนี่ยเขารู้เรื่องไห
3: ม
4: เขาไม่รู้เรื่องหรอก
3: ค่ะ
4: แต่ใจเรารู้เรื่องและใจเราก็เก็บขยะไว้ตลอดจริงป่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืนนอนก็เอ้ยอีนี่มันด่ากูอีนี่มันว่ากูอะไรเนี่ยจิตใจเราก็คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นของความโกรธแค้นแล้วโกรธแค้นเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าอะไรอีกนะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะมันจะถูกสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้มันจะก่อให้เกิดอะไรมะเร็ง
3: ความเครียดความแค้น
4: เครียดเนี่ยเกิดมะเร็งนะสารอันชนิดหนึ่งมันจะก่อให้เกิดสะสมไปเรื่อยๆเจ้านายบ่อยๆเลยที่โกรธบ่อยๆไอ้ลูกน้องมันก็หัวล่อไปเรื่อยเจ้านายก็โกรธวันละนิดวันหน่อยสุดท้ายเจ้านายตายลูกน้องอยู่สารแอดรีนาลีนนึกได้ละนะแต่มันตรงข้ามกับสารอินโดจีเนียสมอร์ฟีนเคยได้ยินไหม
3: ค่ะ
4: เพราะมันเป็นยาสารในสารไอ้แห่งความสุขเนี่ยรู้ไหมไม่ต้องซื้อเลย
3: ค่ะ
4: น้องอมสินทำได้ตัวเองคือให้ออกกำลังกายวันละสัก 20-30 นาทีจะวิ่งมั่งออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกอะวันละสัก 20-30 นาทีเนี่ยสารพวกนี้มันจะออกมาเองหลั่งออกมาเองไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องเสียตัง
3: ค์
4: เสียเวลานิดหน่อยเช้าเย็นอะไรก็แล้วแต่เท่าที่เราพอจะมีเวลาไม่มีเวลานะมันท่วมก็วิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดบ้านเรานั่นแหละให้เหงื่อมันออกไงจ
3: ะ
4: นอนนอนนี่ไม่ได้เลยเสียผู้เสียคนกันมาเยอะแล้วเพราะนอนหนักๆก็อันตรายในที่สุดก็ได้นอนยาวเลยติดเตียงเลยใช่ไหม
3: ต้องขยับบ้างนะคะอาจารย
4: ์ขยับมันสำคัญเลยน
3: ะ
4: ยิ่งต้องเราเนี่ยมันเป็นหัวใจที่สองเราต้องขยับไปเรื่อย
3: ๆ
4: ไม่รู้จะทำอะไรก็ตบน่องแล้วบ้างเพราะว่าเลือดมันลงมาแล้วมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองไง
3: ค่ะ
4: เขาก็หมอก็บอกว่าให้ทุบๆตบๆมันจะไปตบแรงนะเดี๋ยวมันเจ็บเป็นไงเรื่องแรกนี่วันนี้มันเกิดเรื่องจริงที่ประเทศอิหร่านนะ
3: ค่ะ
4: นี่เป็นเรื่องซึ้งๆทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ซึ้งอันนี้พาไปประเทศจีนมั้ง
3: ค่ะ
4: ชื่อเรื่องว่าตรอกหกฟุตอันนี้คนที่เขาชื่อคุณขจรศักดิ์เขาแปลเรื่องดีๆเยอะนะคุณขจรศักดิ์เนี่ย
3: ค่ะ
4: เขานามปากกาหรือชื่อจริงเขาก็ไม่รู้นะแต่ดีมากเลยอาจารย์ก็ได้รับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เวลารับไลน์รับเรื่องดีๆเนี่ยน้องๆพี่ๆอะไรที่เขาอยู่ในไลน์เขาก็จะส่งดีๆมาไงส่วนเนี่ยเขาตอกดอกไม้ตู้เตียนดอกไม้เราก็เฉยๆก็ธรรมดาใช่ไหมก็ให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู
3: ่
4: แต่ถ้าเกิดว่าส่งเรื่องดีๆเนี่ยมันดีไงอย่างของอาจารย์ในของอาจารย์เนี่ยมีอยู่ในครั้งเนี่ยประมาณเป็นพันกว่าเรื่องที่อาจารย์ถามไปเพราะเมื่อก่อนทำรายการทีวีทำรายการวิทยุอาจารย์ก็มาถามเป็นช็อตสั้นๆแล้วก็ส่งไปไง
3: ค่ะ
4: บางคนก็ชอบนิทานบางคนชอบประวัติศาสตร์บางคนชอบธรรมะอาจารย์ก็พยายามทำทุกรูปแบบก็มี1,600กว่าเรื่องเนี่ย
3: เยอะมาก
4: ส่งไปเรื่อยๆ5 ปีจะครบรอบอ่ะ
3: โอ้
4: เรื่องต่อ6 ฟุต
3: นะ
4: กันนะอันนี้แสดงถึงวุฒิภาวะของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตของจีนนะไม่ใช่ของเราในสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของรัฐมนตรีชื่อว่าจางถิงอี้ แต่งเมืองถงเฉินมณฑลอานฮุยในระหว่างที่มีการซ่อมแซมกำแพงบ้านมันก็เกิดกรณีพิพาทในบ้านติดกันใช่ไหม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เรื่องที่ดินทับซ้อนกับบ้านข้างเคียงก็ตกลงกันไม่ได
3: ้
4: มักจะทะเลาะกันเรื่องที่ดินนั่นแหละ
3: ค่ะ
4: น
3: ะ
4: ก็โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาอันนี้มันเป็นของใครกันแน่ไอ้ตรงนี้ที่แม่ของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายไปถึงลูกรักเลยรับราชการอยู่ที่ปักกิ่งนู่นอยากให้ลูกชายเนี่ยสั่งการมาเลยเนี่ยจีนกับไทยเนี่ยคล้ายๆกันสั่งมาเลยแล้วราชการท้องถิ่นออกมาจัดการเดี๋ยวนี้นะนี่หลังจากท่านรัฐมนตรีได้รับจดหมายจากแม่แล้วท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบจดหมายถึงแม
3: ่
4: เขาไม่ได้มาเองไม่ได้นั่นเลยตอบจดหมายเขาตอบว่าอย่างนี้จดหมายมาไกลเพียงเพราะเรื่องกำแพงอย่าใจแข็งถอยสักสามฟุตจะเป็นไรเมืองจีนทุกวันนี้ยังยิ่งใหญ่แต่ฉะไหนไร้เงาจินสี่ห้องเต้โอ้โหสั้นแค่นี้เป็นไงลูกเขาสอนแม่เขาไม่ใช่แม่สอนลูกแล้วแม่ลูกไทยเป็นอย่างนี้ก็ดีนะยังไงก็ลูกก็โดนปลดเท่านั้นแหละหลังจากแม่ก็ได้อ่านจดหมายที่ลูกส่งมาก็ตัดสินใจย้ายแนวกำแพงเนี่ยถอยห่าง3ฟุต1ฟุตจีนก็เท่ากับ71ส่วน3เมตรน่ะ 30% น่ะใช่มั้ย
3: ค่ะ
4: ไอ้คู่กรณีเห็นตระกูลเอี้ยลูกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถอยออกไปไม่เห็นเหตุการณ์เช่นนี้อ้าวเขาถอยเราก็ต้องถอยบ้างสิขนาดลูกผมเป็นรัฐมนตรีเขายังไม่นั่นเลยเขาถอยเราก็ถอยนะไอ้แนวกำแพงก็ถอยออกมา3ฟุตเท่ากันเนี่ยมันก็เกิดอะไรเป็นช่องว่าง
3: ใช่ค่ะ
4: เท่าไหร่คนละ3เป็นเท่าไหร่6ฟุต
3: ค่ะ
4: เนี่ยตอกนี้เขาเรียกตอก6ฟุตไงพอเสร็จแล้วเนี่ยพอถอยออกมาเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ล่วงรู้ไปถึงจักรพรรดิคังซีอ่ะสุดยอดไปแล้ว
3: ค่ะ
4: อองเต้มหาราชของจีนเขาอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ในเวลาต่อมาคังซีก็พระองค์ท่านก็ทรงประทับใจในความเอื้ออาทรแล้วก็เลยตั้งชื่อตรอกนี้ว่าเอื้ออาทรชื่อเหมือนบ้านเราเอื้ออาทรแต่ของเขาเนี่ยถอยหลังให้คนละครึ่งนะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ไปสร้างเขาให้สร้างหลักจารึกว่าเอื้ออาทรเนี่ยไปประดิษฐานอยู่บริเวณปากตรอก
3: ค่ะ
4: รู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นที่มาของตรอก6ฟุตอันโด่งดังไงและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่ในจนทุกวันนี้ก็มีนะ
3: ค่ะ
4: สิ่งที่บ้านของรัฐมนตรีจางเฉิงอี้เนี่ยอาจจะหดหายไปบ้าง
3: ค่ะ
4: ที่ดินเล็กน้อยนะฮะที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้แต่สิ่งที่ได้มาคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขระหว่างเพื่อนป่า
3: ค่ะ
4: เป็นยังไงของเรามันถอยคนละครึ่งได้ก็ดีนะถอยคนละ9ไงเขาบอกคนจีนบอกถอยหลัง19ท้องฟ้าใสทะเลเจิดจ้าทำไมเข้าทะเลมาวัดเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ชายทะเลเนี่ยมันจะดูแม่น้ำก็จะเห็นเล็กแต่ถ้าเกิดว่าเราถอยหลังมาจะเห็นแม่น้ำได้กว้างขึ้นจริงป่ะ
3: จริงค่ะอาจารย
4: ์ก็เหมือนอาจารย์เล่าเรื่องไอ้ตีอยู่บ่อย
3: ๆ
4: เล่าให้ฟังแทรกมาเรื่องนี้ไอ้พ่อมันก็ใส่เตี๋ยมันสั่งไอ้ตีแล้วลืดไปชกกับใครต้องชกก่อนทำอะไรต้องเอาชนะแพ้ไม่ได
3: ้
4: ไอ้ตีลูกเตี๋ยวันหนึ่งแม่ก็ป่วยไงไม่รู้จะทำไงให้ตีไปซื้อยาที่ตลาดอันนี้ไอ้ไปตลาดเนี่ยมันมีคลองเล็กๆและมีไม้ไผ่อยู่ลำเดียวไอ้ตีไปเจอกับไอ้หนุ่มดอยเต่าไอ้ตีมันก็บอกอ้วต้องไปก่อนไอ้หนุ่มดอยเต่าพ่อมันก็คงสอนมาแบบเนี้ยว่าอ้วต้องมาก่อนไอ้ถูกก็ยืนจ้องแต่เช้าสายจนบ่ายเตียบอกไอ้ตีไม่มาสักทีเตียก็ไปตามไปตีเห็นไอ้ตียืนจ้องกับไอ้หนุ่มดอยเต่าเตียก็บอกไอ้ตีหรือกลับบ้านไปเดี๋ยวอ้วจะยืนจ้องกับมันเองแต่ว่าพอกันไหมเตียกับลูกเห็นไหมเราแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเรานิทานเรื่องนี้มันเป็นอาจจะเป็นนิทานแต่ว่าไอ้ที่เล่าเนี่ยเอื้ออาทรเนี่ยของจริงแต่ชาเนี่ยเอามาแทรกเล่าเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่ามันไม่มีใครได้อะไรมันมีแต่เสียก็เสียจริงเปล่า
3: จริงค่ะ
4: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: คือทุกวันเนี่ยเหมือนกันในซอยเล็กๆอ่ะเวลารถมันสวนเนี่ยมันสวนก็ไม่ได้
3: ใช่ค่ะอาจารย์
4: มันทำไงมันต้องหลบหลีกแบบตัวรีบเลยอาจารย์ก็เคยเจอแต่อาจารย์ขับรถสบายๆเวลาเจอเงี้ยรีบหลบก่อนเลย
3: ค่ะ
4: เพราะเราไม่อยากมีเรื่อง มีเรื่องแล้วมันไม่มีใครชนะเรามันไปเจอกันบนโรงพักกันแหละ
3: ใช่ค่ะ
4: อีเกียไปเจอตำรวจเขาอีกมึงต้องไปถอยกูก็ต้องถอยไม่ถอยไม่ถอยเป็นไง
3: ก็
4: ชนกัน
3: ใช่ค่ะ
4: ก็เหมือนไงทุกวันนี้ไปปาดมาไม่มีใครเก่งกว่ากันแล้วมันไปเจอบนโรงพักอ่ะ
3: ใช่ไหมใช่
4: สุดท้ายไปโดนปรับมั่งแล้วก็ไปเสียผู้เสียคนในคุกในตารางเนี่ยแหละ
3: เสียเวลามากกว่าเดิมค่ะ
4: โอ้โหยอมย่อยเป็นเย็นมันก็ไม่เจอเนี่ยอันนี้นิดหน่อยก็ช่างมันซะบ้างช่างหัวมันซะบ้าง
3: ใช่
4: ไหมการที่เราเสียเวลานิดหน่อยเนี่ยพูดถึงเรื่องเสียเวลาเนี่ยจะเล่าขยายอีกนิดนึงก็ได้มันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนรู้ไหมว่าไอ้นายวันวันอ่ะไอ้เหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาที่โดนตู้มไปสองไอ้ตึกอ่ะหัวเทศอ่ะมีพนักงานที่อยู่ในตึกเนี่ยเขามารวบรวมความคิดกันเนี่ยเป็นร้อยๆความคิดเลยว่าทำไมมันไม่ตาย
3: ค่ะ
4: รู้ไหมทำไมไม่ตาย
3: ทำไมคะอาจารย์
4: เพราะวันนั้นเนี่ยรถมันติดบางคนรถติดบางคนบอกรองเท้ากัดบางคนเนี่ยไอสปาเกตตี้ลาดแขนบางคนต้องไปส่งลูกแล้วรถมันติดอ้าวลูกก็ทำให้ช้าไปไอช้าเนี่ยมันกลับไม่ตายนะ
3: ค่ะ
4: บางคนลูกวันนี้เปิดเทอมก็จะไปส่งลูกบางคนก็ทะเลาะกับเมียอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ตายอ
3: ่
4: ะบางคร
3: ั
4: ้งเราหงุดหงิดจริงป่ะเฮ้ยทำไมรถติดทำไมไม่ออกไปสักทีไฟแดงแล้วไม่ไปไอ้ไม่ไปเนี่ยอาจจะรอดชีวิตไอ้ไปอาจจะไม่รอด
3: ค่ะ
4: เห็นหรือยังเนี่ยอาจารย์เอามาเสริมว่าบางทีไปร้อนรนหรือรีบร้อนมากอะไรเงี้ยไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ค่อยๆว่ากันไปใครๆมันก็อยากขับไปเร็วๆกันทั้งนั้นแหละจริงป่ะ
3: จริงค่ะ
4: แต่บางทีมันมีเหตุมีผลไงอีกนิดนึงอาจารย์ฟังวิทยุตอนนั้นทำงานอยู่ที่ช่อง5
3: ค่ะ
4: MS 370เนี่ยจำได้ไหมไอ้มาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยอ่
3: ะ
4: มันมีผู้หญิงไง2คนเนี่ยเขาไม่ตาย
3: ค่ะ
4: ไม่ตายนี่ไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องคนหนึ่งก็คือไอ้สปาเกตตี้มันลาดแขนไงเขาก็เลยแคนเซิลเลย
3: ค่ะ
4: อีกคนเนี่ยจะขึ้นเครื่องแล้วผัวดันโทรมาไงก็ทะเลาะกับผัวก็โกรธผัวใหญ่เลยก็ไม่ตายก็ได้วะก็เลยแคนเซิลเลยเห็นไหมแล้วก็เพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราจะไปงุนงิดปล่อยช่างมันนะไอ้จะไปอย่าไปช่างมารดามันแล้วกันนะช่างเขาซะมั่งเราก็จะมีความสุขอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยถอย19ของฟ้าสายทะเลเจอจ้ะพอมันไม่ถอยมันก็เกิดเรื่องไงไอ้บ้านเมืองเราที่มีเรื่องเพราะว่ามันไม่ยอมถอยกันไงเข้าใจป่ะ
3: จริง
4: มันไม่จะเสียอะไรเลยมนุษย์เราเนี่ยอีกสักเรื่องนึง
3: ค่ะอาจารย
4: ์โอ้เรื่องนี้ซึ้งมากเลยเนี่ยที่จะเล่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอเมริกา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ฮีโร่ตัวจริงไปเห็นฮีโร่ต้องไปช่วยคนตกน้ำอะไรต่ออะไรใช่ไหมหรือไปช่วยคนนู้นเนี่ยแต่นี่ฮีโร่คนนี้นี่ช่วยคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ว่าได้แต่เป็นผู้หญิงอายุเด็กน้อย5ขวบเอง
3: 5ขวบเหรอคะอาจารย
4: ์เหลือเชื่อไหม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ฟังให้ดี5ขวบหนูน้อย5ขวบนี่นั่งดูเขาดูสารคดีเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา
3: ค่ะ
4: ในสารคดีเนี่ยเขาก็เล่าว่าทุกๆวิ30วินาทีเนี่ยจะมีเด็กคนหนึ่งตายเพราะโรคมาลาเรีย
3: อ
4: ันนี้ไอ้เด็กน้อยเนี่ยก็นั่งกินข้าวอยู่กับแม่ก็นับนิ้วเลย1 2 3 4พอ30ก็สีหน้าตกใจตะโกนแม่บอกแม่แม่เด็กตายแล้วคนหนึ่ง30วิก็นั่งนับไปเรื่อยไง30วิต่อ1คนนะ
3: ค่ะ
4: น่าเป็นห่วงไหมแอฟริกาเออเสร็จแล้วแม่เด็กแอฟริกาตายไปแล้วคนหนึ่งเราต้องทำอะไรสักอย่างละแม่เด็กตัวนี้เดียว5ขวบน
3: ะ
4: เออเราต้องทำอะไรสักอย่างที่แม่ก็หาข้อมูลเนี่ยแม่เขาไม่นั่นเนี่ยเขาก็เล่นกับลูกด้วยอ้าวหาทางอินเทอร์เน็ตไอ้เด็กน้อยคนเนี้ยชื่อแคทเธอรีนน
3: ะ
4: จำชื่อไว้เพราะเดี๋ยวจะไปปรากฏอยู่ในแอฟริกาเป็นเมืองแอคทาลีนเลยไอ้มาลาเรียเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวเด็กๆ เมื่อเป็นโรคนี้แล้วก็จะเสียชีวิตกัน
3: ค่ะ
4: ทำไมถึงเป็นโรคมาลาเรียก็เพราะยุงไงใช่ไหมเล่า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ป่านเราเนี่ยหมอหรือว่าแพทย์เขาให้น้ำที่มันเหลือๆอยู่เอาไปทิ้งซะไม่งั้นมันจะเป็นไข่ยุง
3: ใช่ค่ะ
4: มาลาเรียติดต่อเดือยุง ซึ่งแอฟริกายุงมันเยอะไง
3: ค่ะ
4: แล้วทำไงดีทีนี้ก็ตอนนี้มันก็มีมุ้งเขาเรียกมุ้งที่แช่น้ำยากันยุงอ่ะ
3: ค่ะ
4: เนี่ยมันมีอยู่ป้องกันได้เวลากันยุงกัดแล้วว่าไอ้เด็กก็ถามว่าทำไมเขาไม่ใช้มุ้งแบบนี้ล่ะ
3: ค่ะ
4: มุ้งมันแพงเกินไปเนี่ยก็ไม่มีปัญญาที่จะซื
3: ้อ
4: ไอ้เด็กน้อยบอกไม่ได้เราต้องทำอะไรซะแล้วล่
3: ะ
4: อยู่น้อยแคทเธอรีนก็พูดด้วยสีหน้าจริงจังไงผ่านไปหลายวันแม่ก็ได้รับโทรศัพท์จากครูโรงเรียนอนุบาลว่าแคทเธอรีนเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าขนมมาหลายวันแล้วแม่ถามแคทเธอรีนเอาเงินไปไหนแม่ก็บอกว่าแม่ถ้าหนูอยู่โรงเรียนไม่กินขนมปกติไม่กินจุกจิกอยู่แล้วไม่ซื้อตุ๊กตาแบบพี่พอจะซื้อหมูซื้อมุ้งได้ไหมคะมันเอาเงินที่จะซื้อขนมเนี่ยเก็บไว้ไปซื้อมุ้งอ่ะ
3: โอ้โหจิตใจไม่ตาม
4: มันคิดได้ไงอ่
3: ะ
4: คิดดีกับผู้ใหญ
3: ่
4: แม่ก็พาแคทเธอรีนไปห้างใช้เงิน10 เหรียญเนี่ยซื้อมุ้งใหญ่ๆอันหนึ่ง10 เหรียญน
3: ะ
4: พอสำหรับเด็ก4 คนแล้วก็โทรหาองค์กรการกุศลนี่แม่เขาเล่นด้วยไงเหมือนพ่อของเนเน่ใช่ไหมก็เล่นด้วยกันใช่ไหมว่าจะซื้อมุ้งยังไงแล้วจะไปทำการกุศลนี้ได้ไงบังเอิญไปจัวหน่วยงานเขาเรียกว่า nothing but net คือไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งหน่วยงานนี้จะส่งมุ้งไปแอฟริกาไงโดยเฉพาะเลยแคทเธอรีนก็จัดการส่งมุ้งเนี่ยไปหน่วยงานด้วยมือของตัวเองเลยเด็กน้อยตัวนิดเดียวใช่ไหมโอ้ผ่านไป1 สัปดาห์ก็ได้รับจดหมายขอบคุณมาคราวนี้ก็ดีใจเลยเนี่ยโอ้โหเธอเป็นผู้บริจาคที่น้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดแล้วบอกอีกว่าถ้าบริจาค10 อันจะได้ใบประกาศเกียรติคุณ1 ใบเอาละสิถ้าจะเรียนคิดใหญ่คิดไปไกลกว่าแม่ของเขาอีกก็ขอให้แม่ไปเปิดท้ายขายของคือเอาหนังสือของเล่นเก่าๆเสื้อผ้าเก่ามาขายเพรา
3: ะ
4: ได้เงินก็เอาไปบริจาคนะไปซื้อมุ้งแล้วก็บริจาคไปแล้วก็ได้รับบัตรเกียรติคุณอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยในสุดทำไงรู้ไหมไอ้หนูน้อยเนี่ยก็คิดลงมือทำใบประกาศเกียรติคุณนี
3: ่
4: ถ้าใครซื้อบริจาค10 เหรียญจะซื้อมุ้ง1 อันนะจะได้ใบประกาศเกียรติคุณโอ้โหค
3: ิ
4: ดได้ยังไงการตลาดตั้งแต่เด็กแต่ตามตลาดเพื่อบุญกุศลนะ
3: ค่ะ
4: ก็ได้ใบเกียรติคุณไปเรื่อยทีนี้ทำไงเขาก็เริ่มแม่เขาก็เริ่มส่งงานอะไรต่างๆไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง
3: ค่ะ
4: หน่วยงานก็ส่งประกาศเกียรติคุณให้เธอเป็นทูตแห่งมุ้งเด็กน้อยก็จะเรียนได้ทูตแห่งมุ้งเน
3: ี่
4: ยแล้วก็คนที่หน่วยงานก็บอกว่ามุ้งที่เธอบริจาคเนี่ยไปยังหมู่บ้านหนึ่งประเทศกาน่า
3: ค่ะ
4: ในหมู่บ้านมี550 คนแล้วก็เด็กก็บอกโอ้10 อันมันจะพอที่ไหนอ่ะให้สุดเพื่อนบ้านนอกจากนั้นแล้วก็ได้รับเบ็ดใบเกียรติคุณทีนี้เธอก็ไปโบสถ์เจ
3: ้
4: ก็ไปพูดที่โบสถ์ด้วยนะเอาศาสนาคริสต์ก็ไปพูดที่โบสถ์3 นาทีได้มา800 เหรียญก็ทำให้เธอแบบมีกำลังใจขึ้นอีกโอ้โหคือเด็กเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องทองคิดว่าจะช่วยเด็กด้วยกันได้ยังไงให้รอดจากความตายอ่ะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นเธออายุ6 ขวบแล้วก็ได้รับเงินบริจาคมาทั้งหมด6,316 เหรียญไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งทีนี้เธอก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้ในที่สุดวันหนึ่งเขาเห็นเบ็คแคมเนี่ยไปออกตัวทางทีวีทำประชาสัมพันธ์การกุศลไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งโอ้โหคนนี้ไปใหญ่แล้วเบคแฮมเนี่ยมาช่วยด้วยไงเธอก็รีบเขียนจดหมายไปขอบคุณให้เขาแล้วก็ส่งใบประกาศเกียรติคุณเบคแฮมเป็นไปแต่เบคแฮมก็เอาใบประกาศเนี่ยไปขึ้นเว็บส่วนตัวเข้าไปอีกก็เลยกระจายไปเป็นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเล
3: ย
4: ต่อมาปีอีกปีหนึ่งก็ได้รับจดหมายจากพวกสาทางแอฟริกาก็ขอบคุณ
3: อ
4: ันนี้มันก็เพิ่มเธอก็เขียนทำใบประกาศแจกไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงมือใครรู้ไหมไปถึงบิลเกตบิลเกตก็ช่วยเข้ามาอีกทีนี้ปรากฏว่าได้เยอะเลยเขาก็พาหนูน้อยเนี่ยไปที่แอฟริกาแล้วที่แอฟริกาก็มีหมู่บ้านเขาเขียนว่าไอ้หนูน้อยแคทเธอรีนเนี่ย ป็นหมู่บ้านแคทเธอรีนไปแล้ว เด็กอเมริกาตายเพราะมาเรียเยอะแยะแต่ก็รอดตายเพราะเด็กคนเดียว เน
3: ี่
4: ยเขาทำมาตั้ง5ขวบจนกระทั่งอายุ7ขวบ ช่วยเด็กไปเท่าไหร่รู้ไหม
3: เท่าไหร่คะ
4: 200,000 คน
3: สุดยอด
4: เออใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เป็นฮีโร่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษอะไรเนี่ยมีความคิดที่มันพิเศษพิเศษเท่านั้นแหละเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ที่ก็เป็นเกิดความรู้นี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่านะเออเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดเล็กๆแล้วก็ถ้าพ่อแม่เขาไม่เล่นด้วยมันก็ไม่จบนะงานเนี้ย
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: พ่อแม่ต้องสังเกตลูกด้วยถ้าลูกเขาชอบอะไรเนี่ยก็ให้เขาไปตามว่าเด็กชอบแบบไหนใช่ไหมง่ายมากออมสินวันนี
3: ้วันนี้เราก็ได้แง่คิดนะคะเป็นทั้งการให้อภัยความเอื้ออาทรค่ะหรือว่าจิตใจเมตตากับหนูน้อยที่วัยเพียง5ขวบนะคะที่ทำเพื่อมนุษย์โลกเลยก็ว่าได้นะคะเด็กๆที่เป็นมาลาเรียให้รอดพ้นนะคะจากความตายนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะพลตรีหลักแก้วอมโรสดเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องราวให้กับเราในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์ RBS 921.RTARF.MI.TH จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

8:05 ถึง 8:30 นาทีเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา 9:30 นาทีถึงเวลา 10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา 10:00 นถึง 10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา 11:00 นถึง 11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา 12:00 นครับช่วงเวลา 12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา 12:30 นถึงเวลา 13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา 14:00 นถึงเวลา 15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา 18:00 นถึง 18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา 19:00 นถึง 19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ 19:30 นถึงเวลา 20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หรือวิชาการฐานพัฒนากองการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

토ธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งสิบนิ้วพนมตั้งธูปเทียนเหนือเศียรกล้าวข้าพเจ้าน้อมกราบไหว้บูชาพระชินสีห์ไหว้พระธรรมอันประเสริฐเลิศด้วยดีไหว้พระสงฆ์เรืองราศีเพราะมีธรรมขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นจงบังเกิดมีแก่บรรดาผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านเมื่อมีน้ำก็มีคลื่นเมื่อมีชีวิตก็มีอุปสรรคคลองเล็กๆเรือเล็กๆวิ่งได้แต่เรือเล็กไปวิ่งในมหาสมุทรที่คลื่นลูกใหญ่ไม่ได้เรือใหญ่เข้าสู่คลองเล็กไม่ได้แต่วิ่งในมหาสมุทรได้แต่ต้องเจอคลื่นใหญ่ผู้ทำประโยชน์เล็กน้อยก็เจออุปสรรคเล็กน้อยผู้หวังหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะก็ต้องเจอทุกข์หนักผู้ทำงานใหญ่ที่มีคนมากมายรวมด้วยก็ต้องมีอุปสรรคใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาปัญหามีไว้เพื่อแก้ไม่ได้มีไว้เพื่อกลุ้มโลกมีไว้เพื่อเหยียบไม่ได้มีไว้เพื่อแบกแต่ตราบใดที่ไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรูฆ่าศึกต้องย่อยยับพ่ายแพ้ปนปี้ไม่มีคุณธรรมความดีประทับในจิตไม่มีปัญญาเป็นอาวุธไม่มีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธไม่ทราบมาจะหยุดทุกข์หยุดปัญหาหยุดเวรหยุดความเร่าร้อนได้ทุกชีวิตมีปัญหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีปัญหาพระอรหันต์ก็มีปัญหามีอุปสรรคไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ที่มีกิเลสตัณหาต้องมีอุปสรรคแม้พระอรหันต์ก็มีอุปสรรคมีคำถามอุบาสกถามมาว่าผมเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมา3ปีทำอย่างไรก็ยังไม่หายเจ็บร่ำร่ำจะคิดสั้นก็หลายครั้งเพื่อนแนะนำให้มาบวชแต่ผมคิดว่าใจผมยังไม่พร้อมเกรงว่าเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้สถาบันสงฆ์เสื่อมเสียพอดีได้อ่านพบข้อเขียนของท่านเรื่องชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะข้อเขียนเขียนว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้ที่บอกว่าคนเราต้องพลัดพรากจากของรักคนรักไม่มีใครหนีพ้นสัจธรรมข้อนี้ทำให้ผมหูตาสว่างขึ้นมาทันทีผมจึงคิดว่าถ้าเขียนมาถามวิธีรับมือกับอาการอกหักจากท่านบ้างก็คงจะดีขอบพระคุณล่วงหน้ามากครับจากต้นนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวิสัชนาคือคำตอบไม่ใช่อาตมาพระอาจารย์สุโขตอบเป็นของท่านววชิระเมธีตอบตอนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการประพันธ์ไทยสำหรับครูทำให้ได้อ่านกวีนิพนธ์ของท่านอังคารกัลยาณพงศ์อยู่หลายบทมีอยู่บทหนึ่งซึ่งอ่านแล้วซาบซึ้งถึงจิตวิญญาณมาจนถึงวันนี้ก็เลยอยากให้ลองอ่านกวีนิพนธ์บทนี้ดูให้ฟังดูอ่านแล้วลองเปรียบเทียบดูสิว่าอาการเหมือนหรือแตกต่างกันกับอาการอกหักของกวีใหญ่อย่างไรหนักหนาสาหัสสู้กันได้หรือไม่ความอกหักของคนนั้นกับความอกหักของคุณต้นนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยสู้กันได้ไหมเมื่อยามอกหักเขาจากเราไปนี่เขาเขียนว่าเสียเจ้าราวราวมณีรุงมุ่งปรารถนาอะไรในล่ามิหวังกระทั่งฟากฟ้าศพหน้าติดดินกินสายจะเจ็บจำไปถึงปรโลกหรือรอยโศกรู้ร้างจางหาย
จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตายอย่าหมายว่าจะให้หัวใจถ้าเจ้าอุบัติคือเกิดบนสวงสวรรค์ข้าขอลงโลกันหม่นไหมสู่เป็นไฟเราเป็นไม้ให้ทำลายสิ้นถึงวิญญาณแม้แต่ธุลีมิอาลัยลืมเจ้าใสชั่วกันปาวสารถ้าชาติไหนเกิดไปพบผ่านจะทรมานควักทิ้งทั้งแก้วตาตายไปอยู่ใต้รอยเท้าให้เจ้าเหยียบเล่นเหมือนเส้นหญ้าเพื่อจดจำพิษช้ำนานาเพื่อจดจำพิษช้ำนานาไปชั่วฟ้าชั่วดินสิ้นเอ้ยถ้าอกหักแล้วทุรนทุรายได้อย่างกวีนิพนธ์ข้างต้นนี้จึงค่อยบวชแต่ถ้าอกหักแล้วยังใช้ชีวิตทำงานตามปกติได้อยู่ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่หนักหนาสาหัสปางตายอะไรปลอบใจตัวเองว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้ผิดหวังสมหวังสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันผ่านเข้ามาไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังไม่มีใครผิดหวังทุกอย่างไปผู้รู้ท่านว่าไว้อย่างนั้นส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์หรือบางทีก็ตรัสว่าที่ใดมีสิ่งที่รักที่นั่นมีความโศกที่ใดมีสิ่งที่รักที่นั่นมีภัยคือมีสิ่งที่น่ากลัวเมื่อไม่มีสิ่งที่รักเสียแล้วโศกและภัยคือสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่มีคนไทยนำมาดัดแปลงให้จำง่ายขึ้นว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ยอดคนของโลกอย่างพระพุทธเจ้าทรงเตือนเราไว้แต่ต้นแล้วว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์คุณอาจลืมสัจธรรมข้อนี้ไปแล้วละกระมังแต่ถ้ายังไม่ลืมคุณจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าอ๋อนี่มันเรื่องธรรมดาของชีวิตนี่นาหรือพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์พูดบอกว่าให้สาวๆที่แต่งงานเนี่ยแต่งงานใหม่ๆเนี่ยท่องคาถาไว้6คำป้องกันทุกสักวันมันต้องทิ้งเราแต่ตามาขอเปลี่ยนว่าสักวันเขาต้องทิ้งเราสักวันพี่ต้องทิ้งน้องสักวันพี่ต้องทิ้งน้องพี่สักวันน้องต้องทิ้งพี่แต่มาเปลี่ยนตรงนี้สักวันเขาต้องทิ้งเราท่องไว้ให้จำขึ้นใจแค่รู้ไม่ได้นะแค่รู้ไม่ได้ต้องท่องจนจำจนถึงจิตวิญญาณวันหนึ่งเขาจากไปจริงๆก็หัวเราะเฮ้ยฉันว่าแล้วเงี้ยนะพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์หัวเราะไงฉันว่าแล้วอ่ะแต่เขาท่านพูดว่ากูว่าแล้วแต่ธรรมาพูดว่าเราว่าแล้วคิดแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แหมเป็นหมอทำนายที่แม่นยำจังเลยเราก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเตือนเราไว้แล้วว่ามีรักก็ต้องมีทุกข์นี่แหละคือสัจธรรมพื้นฐานของชีวิตอีกข้อหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้เอาไว้แต่เนิ่นๆเพราะถ้าไม่ยอมเรียนรู้บางคนอาจเสียค่าโง่ให้กับอาการอกหักรักคุดของตัวเองด้วยการจบชีวิตก็เป็นได้คือมีคนตายเพราะอกหักมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วเสียค่าโง่ส่วนคนที่รู้สัจธรรมพื้นฐานของชีวิตนี้เป็นข้อนี้เป็นอย่างดีถึงแม้จะทุกข์ตรมขมไม่แค่ไหนไม่ยอมทำร้ายตัวเองเวลารักใครก็จะไม่รักจนโง่ไม่รักจนงมงายไม่รักด้วยหัวใจอย่างเดียวแต่ยังใช้สมองคอยกลั่นกรองความรักของตนเองยังมีสติอีกด้วยด้วยมุมมองเดียวกันหากเราทอดตามองกว้างออกไปถึงคนทั่วโลกเราก็จะพบความจริงที่หนักแน่นอีกอย่างหนึ่งว่าในเมื่อความพัดพรากจากคนรักของรักเป็นสัจธรรมสามัญธรรมดาของชีวิตถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องมาทุกข์เพราะอกหักหากแต่ยังมีคนอีกครึ่งค่อนโลกที่เคยเป็นเช่นเดียวกับเราและที่กำลังจะเป็นอีกก็มากมายนับไม่ถ้วนวันวาเลนไทน์เพิ่งผ่านมา
เนี่ยโดยวิธีคิดชนิดรู้ทันธรรมดาของชีวิตอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราเองก็มีเพื่อนร่วมทุกข์อยู่มากมายกระจายอยู่ทุกมุมโลกใครๆก็เคยอกหักกันมาแล้วทั้งนั้นเราจะอกหักอีกสักคนหนึ่งจะแปลกอะไรถ้าคิดได้อย่างนี้ทุกพระอกหักก็เบาบางไปตั้งครึ่งค่อนแล้วมีคนอีกจำพวกหนึ่งมักจะคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมถึงทำกับฉันได้ฉันผิดอะไรแล้วก็เสียใจจมจำอยู่กับการตอบคำถามตื้นๆของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะน้อมใจเข้าหาสัจธรรมนั้นน้อยนักบางคนแม้จะรู้ดีว่านี่เป็นสัจธรรมของชีวิตแต่กระนั้นก็ยังตัดใจไม่ได้ขอแนะนำว่าในระหว่างที่กำลังกลับหนองอยู่นั้นควรหลีกเลี่ยงวิธีที่จะเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองดังต่อไปนี้นะ 1. ไม่ควรเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องนานเกินไป 2. ไม่ควรหมกตัวฟังเพลงเศร้าเก็บรอยรักนี้ในความทรงจำไม่ทำให้ช้ำในสวงโดนหลอกโดนลวงเป็นบทเรียนไม่โกรธไม่โทษหรอกที่เธอมาเปลี่ยนรับบทนักเรียนโดนเคี่ยนหัวใจเก็บรอยรักนี้ไว้ไม่ลืมเศร้าซึมแต่ก็ยินดีให้เธอไปดีสุขสดใสหากแม้นเธอมีทุกข์ตรอมตรมระทมมองไม่แสนสุขเสียใจเหลือช่วยจริงๆเก็บรอยรักนี้ไว้ในกลางสวงบ่วงไว้ผูกในความจำให้เตือนตอกย้ำจำเอาไว้หากพลาดพลั้งผิดอิดอีกหนโดนปล้นหัวใจจะไม่ร้องไห้เพราะเคยเรียนมาแล้วนะธรรมะก็ดัดแปลงให้หน่อยหนึ่งสันติดวงสว่าง 3. ควรหางานทำให้ยุ่งเข้าไว้ 4.ข้าวของรูปภาพเสื้อผ้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เคยให้กันไว้เป็นสื่อรักแทนใจควรเก็บไว้ให้ห่างหูห่างตาอย่าให้เจอนะ 5. วิธีสุดท้ายถ้าเก็บขามกับความรักอย่างกวีนิพนธ์ของท่านอังคารถึงขั้นอยากสาบส่งความรักแล้วก็ขอแนะนำให้หาหนังสือธรรมะดีๆมาอ่านเรียกสติหรือไม่ก็ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานขอรับประกันว่าถ้าถึงขั้นฝึกวิปัสสนากรรมฐานอาการอกหักจะหายภายใน4วัน5วัน7วันหลังจากนั้นจะสามารถเหยียบโลกเล่นได้อย่างสบายอะไรอะไรผ่านเข้ามาก็รู้เท่ารู้ทันหรือมองเห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองเพราะการเข้าวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียกสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวความทุกข์หลายอย่างเกิดจากทรงจิตไปหาคนอื่นทั้งนั้นและส่วนใหญ่หนึ่งไม่ควรเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องนานเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการหมกมุ่นปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นซึ่งจะนำไปสู่การทำร้ายตัวเองถึงแก่ชีวิตได้แต่ควรหาช่องทางระบายควันเสียออกมาจากใจให้ได้มากที่สุดด้วยการปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่กับพ่อแม่หรือกับเพื่อนสนิทที่มีความรู้ดีเหนือเราถ้าเราเก็บอาการไว้คนเดียวก็เหมือนกับเราเลี้ยงไข้ตัวเองไว้ข้างในยิ่งนานยิ่งอันตรายพยายามระบายความทุกข์ออกมาทุกหนักนั้นจะเจือจางลงไปในที่สุด 2. ไม่ควรหมกตัวฟังเพลงเศร้าประเภทผู้หญิงลืมยากหรือยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเพราะเพลงเหล่านี้จะชักพาให้เกิดจินตนาการเชิงลบซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของตัวเองอาการอกหักนั้นเป็นเหมือนตะปูที่ตอกลงไปบนเนื้อหัวใจอ่อนๆของเราให้เจ็บช้ำหนักหนาสาหัสอยู่แล้วถ้าเรายังคงจมจมอยู่กับเพลงเศร้าคลาน้ำตาก็เหมือนกับเราเอาค้อนมาตอกหัวตะปูให้ฝังแน่นลงไปอีกคิดดูว่าจะทุรนทุรายขนาดไหนภาษาพระเรียกคนที่ไม่ยอมพาตนเดินออกจากความทุกข์อย่างนี้ว่าตกเป็นทาสของเวทนาคือตกเป็นทาสของความรู้สึกทางแก้คือควรออกมาจากเวทนาเชิงลบเช่นนี้ให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเราออกจากเวทนาไม่เป็นเจ้าเวทนานี่แหละจะหลอกพาให้เราทำอะไรบ้าๆบอๆได้108,009ซึ่งหากเรามีชีวิตอยู่ต่อมาจนเป็นปกติดีแล้ว
บางทีอาจต้องกลับมานั่งขำหรือสมเพชตัวเองที่เผลอทำอะไรปัญญาอ่อนอย่างนั้นก็เป็นได้3ควรหางานทำให้ยุ่งเข้าไว้อย่าปล่อยให้ใจสับสนวุ่นวายวาวุ่นฟุ้งซ่านพล่านไปตามความคิดเด็ดขาดการปล่อยตัวเองเดินเข้าไปในความคิดในระหว่างที่กำลังอกหักนี้เสี่ยงอันตรายมากอาจถูกความคิดทำร้ายเอาได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกบางทีในสภาพทุกข์ซ้ำซากอย่างนี้หากลองตวงน้ำตาที่เกิดจากการย้ำคิดย้ำแค้นของตัวเองดูก็อาจตวงได้เป็นถังๆดังนั้นถ้าอกหักสาหัสจากการควรหางานทำให้หนักให้จิตไม่ว่างได้จะดีที่สุดเพราะถ้าปล่อยจิตว่างไม่มีอะไรให้จิตเกาะเสียเลยจะความทุกข์ก็จะย่องเข้ามาทำร้ายซ้ำอีกอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงเดินเข้าไปในกับดักของความคิดเป็นอันขาดเมื่อทำงานจนเพลินจนลืมได้แล้วเราจะพบว่าคนก็สำราญงานก็สำเร็จงานดีๆของศิลปินเอกของโลกหลายคนเกิดขึ้นตอนเขาเหล่านั้นทุกแทบล้มประดาตายเพราะอกหักแต่เขารู้จักพลิกอาการอกหักเป็นการสร้างสรรค์นรมิตกรรมชิ้นเอกแทนการฝังตัวอยู่กับความทุกข์นั่น4เข้าของรูปภาพสื่อรักแทนใจเก็บไว้ให้ห่างหูห่างตาเพราะยิ่งเห็นจะยิ่งพาให้เจ็บลึกหนักกว่าเดิมควรพาตัวเองออกมาเสียให้ห่างจากใจกลางของพายุอกหักด้วยการไปพักผ่อนต่างที่ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองเสียบ้างเมื่อมีสติดีพอแล้วค่อยคืนมาอย่างบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนก็ได้นะวิธีสุดท้ายคือหาหนังสือธรรมะมาอ่านมาฟังดีๆนะอ่านหนังสือก็ได้ฟังเทปก็ได้หรือเข้าวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นั่นแหละธรรมะที่ได้พูดนะเพราะว่าเวลาในช่วงเย็นมันน้อยมากนายโยมท่านทั้งหลายก็เลยรีบพูดนะถ้าไม่รีบพูดเวลามันจะหมดซะก่อนอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเคารพศรัทธาจริงๆนายโยมท่านทั้งหลายมันจะดับทุกข์ดับร้อนสารพัดทุกข์เลยในชีวิตเนี่ยประกันให้เลยเกิดมาทั้งทีทำดีให้ได้จะตายจากโลกทั้งทีจะฝากความดีเอาไว้ทำดีไว้ให้ลูกทำทุกข์ไว้ให้หลานไม่ทำชั่วช้าสามารถให้ลูกหลานดูถูกเราจงเป็นปัจจัยเกิดมรดกสมบัติสวรรค์สมบัติและมรรคผลนิพพานสมบัติดังที่ตั้งใจจงทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาขอน้อมกราบไหว้พระธรรมพระศาสดาประเสริฐเลิศในโลกาจะหาสิ่งใดปานขอน้อมบูชาสักการะแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงพระธรรมวินัยศีลาสมาจารย์ปฏิบัติตัดสงสารสู่นิพพานพ้นวัฏภัยขอโอกาสครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระเถรานุเถระทั้งหลายขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมอันประเสริฐจงเกิดมีแก่ผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมเพื่อให้เกิดความสังเวชสลดใจเพื่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในอันที่จะประพฤติธรรมอันประเสริฐยิ่งขึ้นเมื่อสองคืนที่แล้วได้กล่าวถึงความนึกคิดคือชีวิตประวัติของหลวงปู่เนนคำท่านบอกว่าชอบรักษาศีลตั้งแต่เด็กแต่น้อยแล้วเห็นอะไรมันที่สมควรที่จะสังเวชก็สังเวชสลดใจไปหมดคำว่าสังเวชสลดใจนี่สลดสังเวชนี่คือใจมันไม่ยินดีเพลิดเพลินไปกับโลกคือเห็นคนแก่ถ้าจิตมันไม่เกิดความสลดสังเวชใจมันก็เห็นก็ธรรมดาไม่ได้คิดอะไรเห็นคนเจ็บคนไข้มันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าญาณบารมีตักเตือนหรือเคยพิจารณาต่อเนื่องมาในอดีตเห็นคนแก่เนี่ยมันก็จะสะดุ้งทันทีว่าเราต้องแก่อย่างนี้เมื่อเราต้องแก่อย่างนี้เราคงประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้ไม่สะดวกนักตอนนี้เรามีกำลังอยู่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเรารีบปฏิบัติดีกว่านี่คือมันจะกระตุ้นแบบเนี้ยเห็นคนเจ็บคนป่วยทรมานก็นึกสังเวชใจว่าเรายังไม่ทรมานตอนนี้ถ้าเราทรมานตอนนั้นใจเราจะเศร้าหมองขนาดไหนถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาตอนนี้เรายังไม่เจ็บป่วยไข้เราแข็งแรงเราต้องรีบปฏิบัติแล้วก็รีบรักษาศีลเลยตั้งแต่เด็กแต่น้อยคือสังเวชใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำเลยมันไม่มีรีรอแล้วเห็นญาติพี่น้องในบ้านตัวเองบ้างบ้านคนอื่นบ้างที่ทะเลาะเบาะแว้งกันภรรยาสามีทะเลาะกันก็สลดสังเวชใจเบื่อหน่ายในการที่จะแต่งงานจิตมันไม่อภิรมย์ชมชื่นไปกับหนุ่มๆกับสาวๆเหมือนคนอื่นเขามันสังเวชมันสลดจิตสลดใจมันเบื่อมันหน่ายไม่อยากมีคู่มันอยากจะประพฤติพรหมจรรย์นี่คือลักษณะที่เคยประพฤติทำมาในอดีตแต่ชาติหลายๆชาติพอชาตินี้มันมีสติตั้งแต่อายุน้อยมันมีปัญญาตั้งแต่อายุน้อยมันมีที่จะสลัดมันหาทางที่จะสลัดเหมือนปลาอยู่ในแหหาทางทุกวิธีทางจะให้พ้นจากตารางแหให้ได้ไม่โมเมาพลุดเพลินไปกับรูปสวยๆเสียงเพราะๆที่สิ่งเหล่านั้นมาหลอกลวงฉาบทาจิตมันเหมือนคนแต่งไฟแสงสีแต่งดอกไม้อยู่หน้าศพสวยงามหรูหราน่าชื่นใจแต่ภายในเป็นศพอยู่ในหีบอยู่ในโลงซึ่งเน่าเหม็นเหลือเกินมองเห็นศพที่อยู่ข้างในน่าสังเวชใจจะไม่ติดอยู่สีแสงเสียงรูปภาพภายนอกที่สวยงามหลอกล่อตาหลอกล่อใจคนให้หลงดั่งพระสงฆ์สมณีนบวชมาก็หวังหลุดพ้นทุกหวังประพฤติพรหมจรรย์ไม่ให้มีชีวิตจมปลักอยู่ในกามอยู่ในตัณหาต้องแบกภาระเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูบุตร
ต้องโดนเขาด่าเขาว่าเขาเจ็บแหนมรังครั้งฝ่ายภรรยาโกรธเคืองเราด่าเราดูถูกเราเราก็โกรธเกลียดเขาตบตีเขาสร้างคำสร้างบาปอีกพระภิกษุสงฆ์สมณเณรก็พยายามที่จะพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของสังขารที่มันสกปรกเน่าเหม็นโสโครกเป็นรังของโรคอยู่ตลอดเวลาฝ่ายสตรีฝ่ายผู้หญิงก็พยายามระวังจิตระวังใจไม่หลงคารมคารมคมเหาะของผู้ชายที่พูดจาปากหวานเพื่อให้เราหลงติดคารมเพื่อผูกมัดให้เราหลงติดอยู่ในชีวิตคู่จนต้องมีลูกต้องดูแลต้องแบกภาระยามเขารักเขาก็ชมแล้วชมอีกว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้พอนานๆไปมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่สวยดังที่หรือมันจำเจเห็นภาพเก่าๆมันก็เริ่มติเริ่มเกลียดเริ่มไปหาคนอื่นอีกบางครั้งพูดอะไรนิดเดียวเขาหาปึ๊บเรื่องใหญ่เรื่องโตโกรธกระฟัดกระเฟียดเมื่อก่อนทำอะไรผิดใจขนาดไหนก็ย้างเอาใจเราตอนนี้ผิดเล็กๆน้อยๆขัดใจเล็กๆน้อยๆก็หาแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งบางครั้งลงมือลงไม้ตกบ้างตีบ้างเตะบ้างเหมือนเราเป็นกระสอบทรายพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตคู่จะต้องเจอจะต้องเจออย่านึกว่าตัวเองจักไม่เจออย่านึกว่าตัวเองมีวาสนาสูงส่งหาวิธีคิดที่จะให้ตัวเองปลดปลงวางจากภาระหนักในความเป็นชีวิตคู่เพื่อให้พบให้ชาติมันน้อยลงไปสายตาของชาวโลกมีชีวิตไม่แต่งงานเหมือนบุคคลที่ไม่มีเสน่หาไม่มีเสน่ห์ไม่มีของดีโดนเขาทอดทิ้งเป็นคนที่ไม่น่ารักโลกเขาว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาคนไม่รักเราไม่เอาเราไปแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียแต่ชีวิตในทางธรรมถือว่าประเสริฐล้ำที่ไม่มีคนต้องการไปเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราจะได้อิสระเสรีจะได้มีเวรมีกรรมน้อยจะได้ไม่ต้องไปคอยสอดส่องดูแลเขาว่าเขามีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าเขามากับบ้านผิดเวลาต้องเป็นทนายความสอบสวนเขามันมีแต่ทำให้จิตของเราเครียดไม่อิสระเลยอย่างนี้ต้องหาวิธีคิดให้มันถูกต้องหาวิธีคิดที่จะให้เกิดปัญญาโยมเอ๋ยมีไม่ฉี่มีโยมท่านหนึ่งลูกผู้หญิงท่านหนึ่งรำพึงรำพันถึงชีวิตที่เกิดมาเพื่ออะไรเมชีเกิดมาปี2470ชื่อว่าเมชีจรินรำพึงรำพันถึงชีวิตที่ผ่านมาด้วยความระทมทุกข์เกิดมาจนเกิดมายากต้องทำงานหนักหนาเลี้ยงชีวิตอยู่มีแต่ทำการทำงานปล่อยตนปล่อยใจไปตามโลกเกิดมาเลี้ยงชีวิตตนเองเกิดมาเลี้ยงชีวิตญาติเกิดมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความประมาทคือประมาทไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อให้มีเงินทองมีกินมีใช้แต่ชีวิตก็ไม่ได้สบายมีแต่ความทุกข์ทรมาน

0: บุญกุศลสร้างพระท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะวันที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนยีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิวเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชค่ะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีวันหยุดเยอะหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการข่าวยามเช้าของเราได้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะมาทุกวัน 6:00 นคุณผู้ฟังได้รับฟังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะส่วนใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่เพจวิทยุนะคะเพจ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่เพจข่าวยามเช้านะคะก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หลายท่านเข้ามาแล้วแชร์แล้วด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ยังคงต้องตามในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เมื่อวานวันแรกโอ้คึกคักมากนะคะหลายเวทีมีการพูดคุยกันนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของ AI ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตีคล้องร้องข่าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะซึ่งท่านนายกเองเมื่อวานก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็มุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะมาเป็นเครื่องมือสร้างงานแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาขณะที่ท่านรองนายกเอ็นนิติก็ชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการประชุมโอ้โหคนเกือบ 20,000 เหมือนกันนะที่มาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลก191ประเทศนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้การประชุมราบรื่นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงมีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะ
0: คะ
1: เมื่อวานเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าตกบ้างไม่ตกบ้างหลายพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้กับแถบศูนย์สูตรนะคะก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์อากาศแม่น 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปรวนกันอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตรงนะคะอย่างน้อยก็คือสภาพรวมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศฉบับที่13ออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาว

0: เรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้ฝนจะตกที่ไหนอะไรบ้างอย่างไรนะคะมาดูคร่าวๆกันค่ะที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% ค่ะในขณะที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% เช่นเดียวกันค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ 60% นะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่ 60% นะคะ
1: ค่ะซึ่งการประกาศฉบับที่13นั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีก็ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงติดตามในหลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะทางนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่านางสาวปิยฉัตรภัยชนนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: นะคะหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคณะเนี่ยนะคะเดินทางไปจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อคือจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่ามีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำที่มีน้ำหลากด้วยโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำแล้วก็สะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนท่านผู้ว่าและคณะก็ทำการสำรวจแนวทางผลักดันน้ำแล้วก็ตรวจสอบสภาพคลองเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ไปต่อกันที่นครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนายชุมพิษเดชรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน433ชุดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจำนวน80ชุดและพื้นที่ที่ว่าการอำเภอโกรกพระจำนวน200ชุดค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ 5,333 หลังคาเรือนนะคะหลังจากนี้นะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยณวันที่12ตุลาคมจำนวน14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้าน23ชุมชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะพร้อมทั้งในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้านให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปค่ะ
1: ค่ะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการเสริมกำลังเรือตรวจการลุยช่วยอพยพประชาชนปากท่อที่ราชบุรีด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชน ทีมปภ.จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับทางพี่ๆทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาก็จัดเรือเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เพชรบุรีค่ะจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะหลายส่วนก็ยังคงติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดชลประทานเพชรบุรีซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9อำเภอท่ายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยืนยันว่าระดับน้ำยังปกติไม่ล้นคันคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากนายสุชาติกาญจนวิไลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะคะว่าได้มอบหมายให้ทางด้านหัวหน้านัทพลพิบูลค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นำเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9ในเขตพื้นที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการซ่อมแซมนี้สืบเนื่องจากคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่ะทำใหในพื้นที่เกิดการกัดเซาะนะคะทางลาดไหลทางเนี่ยเกิดการกัดเซาะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยทั้งนี้ท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำยังไม่ได้ล้นข้ามคันคลองค่ะและยังไม่ถึงระดับคันคลองคือระดับถนนโดยการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรยังคงระบายในอัตราปกติแล้วก็น้ำในคลองดี9ยังคงไหลได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทางสัตว์ต่างๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์นะคะว่ามีปศุสัตว์ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า30จังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า18.5 ล้านตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรค่ะและมีแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะโดยในระยะเผชิญเหตุทางกรมได้มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแจ้งไปเลยค่ะที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ค่ะ
1: ค่ะส่วนท่านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบจากท่านนายกอนุทินค่ะให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหานำข้อมูลกลับไปรายงานให้ท่านนายกทราบนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะท่านผู้ว่าผู้หญิงค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาญจนบุรีเขต2เขต3ส่วนราชการก็ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งทางด้านนายเจเศษก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นนี้ท่านนายกนั้นห่วงใยประชาชนมากนะคะแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบตามแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ360วันจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนพร้อมกับกำชับ แยกข้อมูลความเสียหายก่อนแล้วก็หลัง1ตุลาคมให้เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาประกันภัยต่างๆด้วยท่านก็กำชับด้วยว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หน่อยนะคะในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและน้ำล้อมให้ชัดเจนนะคะอีกประเด็นส่วนหนึ่งก็คือสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจและขยายผลเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนจัดสรรวัดเหนือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองปากแพรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและท่านก็ยังฝากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันปรับปรุงอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนมท.4ก็ลงพื้นที่เช่นกันไปภูเก็ตค่ะทางด้านนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะท่านมท.4ก็ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์ฝนในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการประกาศของกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: พูดถึงภาคใต้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเตรียมใช้หาดใหญ่โมเดลจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเปิดเพิ่ม135แห่งนะคะถึงแม้ว่าภาคใต้นั้นตอนนี้ยังจะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมาเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC นะคะที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางท่านพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านมีการประชุมทางไกลกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11และ12นะคะก็จะเป็นเขตภาคใต้แล้วก็เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็กล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านได้มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จึงได้มีการกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้าค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ประเมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำฝนสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นและน้ำทะเลหนุนและทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดพร้อมกับเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและออกซิเจนค่ะ4อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอจะทำงานลำบากมากแล้วก็คนไข้อาจจะเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสานการไฟฟ้าต่อสายตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับตลอดจนวางแผนกระจายกำลังคนและเวชภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะโดยมีการนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้จับคู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่วมทั้งการส่งยารถพยาบาลและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อลดความเหนื่อยล้าค่ะ โดยสำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนั้นล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ที่20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม133แห่งนะคะทำให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมตอนนี้มีทั้งหมดสะสม 350,000 กว่าครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,000 กว่าครั้งมีการคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,000 กว่ารายและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สะสม 506,000 กว่ารายการค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน 3,000 ชุดมอบให้กับชาวแกลงจังหวัดระยองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลค่ะซ่อมให้ฟรีมีการส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็สามารถช่วยไปแล้วกว่า 16,000 รายนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลล่าสุดค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 16,557 รายซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 2,568 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะทั้งตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งให้บริการทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพ13จุดปริมณฑล10จุดมีการส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปนะคะตามพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีช่างบูรณาการกับการตรวจสุขภาพด้วยประเมินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ยังนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรวจสอบจุดบริการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความประสงค์ก็สามารถที่จะตรวจนะคะหรือว่าดูรายละเอียดวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะ
0: ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุม IMF นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงตีคองร้องข่าวค่ะ
2: 13 ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปยิปเอ๊ะแท็กชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพ
8: ป้องกันเงินของคุณ
9: ตีของร้องข่าว บอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO เทมาสิกทรัสผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาสิกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการ

ใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับแล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลัง

พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชา

นิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำฤทธิ์โดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นางคริสตาลีน่าเจอเจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้องและพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองแหละครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำ
ประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AI โดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วนะครับอ้าวลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา52นาทีค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านที่ทักกันเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะ คุณสมเหมือนคุณบางออนสวัสดียามเช้ามานะคะคุณพิสมัยค่ะฟังจากทาง AM 891ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังชัดเจนน้ำมาเรื่อยๆตามสบายน้องน้ำนะคะ
2: ค่ะน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวเช้านี้ไม่ค่อยมีเมฆแดดแรงอยู่ครับอ้าววันนี้แดดดี
1: ค่ะนะน้ำจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะคุณศิริมานะคะก็สวัสดีมานะคะคุณเพ็ญทิชานะคะสวัสดีข่าวยามเช้าจ้าลำพูนอากาศเย็นยามเช้านะอากาศเย็นก็มาแล้วด้วยนะคะคุณชนินนะสวัสดีทักทายเข้ามาสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงนะคะบอกว่าติดตามข่าวเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะคะ
2: ค่ะพี่วนิดาบอกว่าฟังทุกวันทางสวทแม่เสรียงเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะนี่ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่บอกวันนี้วันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลากหลายทั่วประเทศเลยนะคะพาไปที่จังหวัดยะลาค่ะร่วม9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะเลข9ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลาตีห้านะคะโอ้โหกำลังอากาศดีเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะแล้วก็ชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขบวนนักวิ่งนะคะก็ได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลาตี5ค่ะนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลานะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแต่อย่างใดค่ะแต่เขามีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เส้นทางนี้ให้เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรค่ะต้องใส่ใจมากทีเดียวเลยนะคะก็สะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะทางนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมเกียรติในเช้าวันนี้ค่ะ
2: ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะ เฝ้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:30 นาทีเปิดจุดคัดกรองเวลา 13:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
1: ค่ะชวนไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมเริ่ม15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่วงที่จะให้ทั้งพักค้างแรมแล้วก็ดำน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการไปปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจกองหินริเจริวในระดับความลึก 7-26 เมตรมาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีนี้นั่นเองนะคะ
2: ใ
1: ครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีเตรียมลานกางเต็นท์ไว้ด้วยใครสนใจก็ไปได้นะคะ
2: ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะใครอยากจะไปทานเจแบบราคาเริ่มต้นที่30บาทไปกันได้นะคะที่ลพบุรีค่ะเขามีบรรยากาศคึกคักอาหารเจปรุงสุกพร้อมทานสีสันน่าทานแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนปีนี้คึกคักตามร้านต่างๆก็ปรุงสุกแล้วก็ได้รับความนิยมพืชผักวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะปรับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เมืองลพบุรีเขามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการร้านอาหารเจเข้าร่วมทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปีนี้ด้วยค่ะ
1: ส่วนที่โคราชนะคะจัดโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดงานระหว่าง 20-24 ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องของความสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ
2: ค่ะส่งต่อให้ติดตามข่าวภาค 7:00 นนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับข่าวเย็นเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมาย